0: ศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8-9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10-12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิ์บริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ ตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุ

0: ถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตณปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอานงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์ขมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่6ตุลาคม

0: บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้ง เปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือได้บ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุข
8: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผม
8: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
9: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางคานะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
8: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
9: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ํา 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ําป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ําป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
8: ค่ะทางสทช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
9: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปรายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
8: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่า
9: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่ม ต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับสูงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
8: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
9: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
8: ค่ะจากการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
9: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทํางานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ําต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรนครเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ําปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ําในลําน้ําเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
8: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
9: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าตักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรนครที่กาญจนบุรีครับผม
8: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
9: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดู ลเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขจังหวัดน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
8: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
9: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนิโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
8: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผม
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
12: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
11: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
13: ในกรุงเทพเนี่ยก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1569ค่ะ
11: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
16: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแล้ว
15: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
17: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
15: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประช ชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
18: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้
19: โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
1: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
21: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
23: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริต อันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
3: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
4: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
5: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
7: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา9นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่เราจะเจอกันทุกๆปีนะคะที่จะมีน้องๆจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาที่ฝั่งอันดามันบ้านเรานั่นก็คือโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆนะคะก็ได้มาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะคะมาทัศนศึกษาที่จังหวัดกระบี่เรานะคะที่หาดนพรัตนราแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์อันดามันนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ลูกปัดนั่นแหละค่ะนะคะน้องๆก็ได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมนะคะในเรื่องของการวาดภาพ

อุทยานในฝันนะคะ โดยพิธีเปิดเนี่ยพิธีเปิดโครงการนี้ค่ะเขาเปิดกันเมื่อวันนี้นะคะสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะซึ่งมีการไปเปิดกันที่จังหวัดพังงานะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยมีนายอารีนะคะวงอาริยะค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะคะนายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะคะร้อยตำรวจโทอาทิตย์นะคะบุญยโสภัทรนะคะ เลขาธิการมูลนิธิค่ะนายเอกรัตน์ดีเสนรองเลขาธิการมูลนิธินะคะนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกูศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายวิทิเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะผู้แทนส่วนราชการและประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเข้าร่วมพิธีนะคะโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทนะคะว่าโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะเกิดจากเจตนารมณ์ของ พลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้วางรากฐาน สำคัญนะคะให้โครงการเนี่ยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนค่ะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมตลอดจน การอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะอย่างเข้าใจแล้วก็ความเคารพความแตกต่างพร้อมยึดมั่นคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และนำหลักคิดนะคะดังกล่าวเนี่ยไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะก็เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่จนะนาทวีเทพาแล้วก็สะบ้าย้อยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อสร้างความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ค่ะผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมถึงการเรียนรู้นะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะภายในพิธีก็มีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการนะคะแล้วก็มอบเสื้อโครงการแก่เยาวชนนะคะก่อนส่งมอบเยาวชนเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยพลเอกสุรยุทธ์ค่ะท่านก็ได้เน้นย้ำให้เยาวชนค่ะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยกลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะภายหลังพิธีเปิดเนี่ยเยาวชน120คนนะคะก็จะเข้าไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันค่ะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีกําหนดจัดพิธีปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569นะคะแล้วก็จะส่งเยาวชนค่ะเดินทางกลับภูมิลําเนาพร้อมนําความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความประทับใจเนี่ยกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตนเองนะคะก็ถามว่าทําไมเขาถึงเลือกมาที่ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะเพราะว่าฝนเองเนี่ยเคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเคยอยู่ทั้งยะลาปัตตานีนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะก็อยู่มานานมากๆนะคะก็เลยจะเข้าใจว่าด้วยบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยมีความคล้าย
คล้ายคลึงใกล้เคียงกับจังหวัดฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะแล้วน้องๆสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะการอยู่ร่วมกันเพราะบ้านเขาเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะก็เลยอยากจะให้เด็กๆเหล่านี้ค่ะมาซึมซับการอยู่ความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความสันติสุขนะคะเพื่อที่จะนำความรู้สึกเหล่านี้ค่ะกลับไปเล่าหรือว่ากลับไปถ่ายทอดนะคะให้กับคนที่บ้านได้ทราบว่าฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงทำไมเขาถึงอยู่กันได้ด้วยความสันติสุขนะคะทุกศาสนาเนี่ยเขาอยู่กันบนพื้นฐานของความสันติสุขนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้น้องๆในโครงการค่ะเขาได้มาเรียนรู้นะคะใน15วันนี้ค่ะ15วันที่น้องเขามาอยู่นะคะเขาก็จะได้ไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในชุมชนที่เขาเข้าไปอยู่อะค่ะว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วเขามีการบริหารจัดการในเรื่องราวของการท่องเที่ยวยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะนำเอากลับไปดำรงชีวิตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองในอนาคตเพราะฝนเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้ค่ะเขาก็จะไม่ไปไหนอะค่ะน้องๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็จะไม่มีความคิดที่จะไปอยู่ในพื้นที่อื่นเลยเขาก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เขาก็จะได้นำกลับไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดพื้นที่ของเขานะคะให้สามารถอยู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านำทัศนคติที่ดีๆอะค่ะกลับไปใช้ที่บ้านของเขาได้นะคะนี่คือสิ่งนี่คือต้องบอกแล้วเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทำให้น้องๆได้ออกมาเปิดหูเปิดตาเอาผลยอมรับเลยว่าโครงการนี้น้องๆจะได้มาเปิดหูเปิดตานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีๆของน้องๆนะคะที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้120คนนะคะกับครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวถือว่าเยอะเยอะมากๆเลยน้องๆ120คนน่ะคุณผู้ฟังนะคะคิดว่า120คนนี้พอเขากลับไปที่บ้านเกิดของเขาอ่ะก็เป็น120ครอบครัวถูกไหมคะพอเป็น120ครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้นำเรื่องราวเหล่านี้ค่ะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่เขาฟังไปให้ญาติพี่น้องเขาฟังนะคะว่าเอาละที่เนี่ยเขาเป็นอยู่เขาอยู่กันยังไงนะคะเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะก็จะได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะคะยินดีกับน้องๆ120คนนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ เราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทยี่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ให้แนวทางไปใครก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินการเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

ากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2,535 เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันนะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนพ่อชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: ณ ับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีสีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาดนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัย ขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
7: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังแถลงผลการประชุมครม15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาครบธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็นำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่ท่านกำลังติดตามรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตสวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่ารวมถึงสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะท่านผู้ฟังที่ระนองวันนี้นะคะก็อากาศนะคะก็ยังอุ่นๆนะคะด้วยแสงแดดนะคะกลางวันนี้ก็ต้องรอดูกันไปละจากการติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเมื่อวานนี้ร้อนอบอ้าวทีเดียวนะคะหลังจากที่ฝนนี่ก็ห่างหายกันไปก็อาจจะมีโปรยปรายกันบ้างและในขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อตอนเวลา5:58 น.เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะในคำเตือนประกาศนะคะสรุปประกาศฉบับที่10ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศยังแปรปรวนแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าอาจเกิดลูกเห็บตกได้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกก็ลดลงแล้วนะคะพยากรณ์อากาศพื้นที่ฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีทั้งระนองพังงากระบี่ตรังกันด้วยนะคะฝั่งอันดามันนะคะท่านผู้ฟังส่วนฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสกันด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะพยากรณ์อากาศนะคะก็ยังมีฝนตกหนักในบางจังหวัดของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก่อนช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องตามกันต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนได้ระหว่างวันกันด้วยหากเริ่มมีฟ้าร้องหรือลมแรงหาที่ปลอดภัยก่อนนะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ที่ลาดเชิงเขานี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะคะและตอนนี้ก่อนออกจากบ้านก็

0: 6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ท่านอยู่นี่ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลในพื้นที่ที่ท่านอยู่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอภิสราก็ได้ติดตามนะคะในการแจ้งนะคะเรดาร์อากาศในพื้นที่ภาคกลางนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องทีเดียว6 นาฬิกานะคะ7 นาฬิกาแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะกันนะคะยังไงเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ต้องเกาะติดไว้เลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบ้านเรากันด้วยนะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นี่จะมีฝนไหมตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเมื่อวานในช่วงเวลา8 นาฬิกาจนถึงเวลาเที่ยงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะในเรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆนะคะเนื่องจากมีพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีฝนนั่นเองค่ะในเรื่องของการเยียวยาต่างๆเดี๋ยวยังไงทยอยรับฟังกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้กระซิบสักนิดหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันในช่วงเวลา9:30 นค่ะช่วงของเปิดอกถกประเด็นการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดนะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างไรสำหรับเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะด้านพืชกันเดี๋ยวสักครู่ก่อนพักกันก่อนช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8 แดด 4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: าวมาคุย
1: ขณะนี้เวลา 9:24 นาทีนะคะในช่วงเวลาของขัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในตอนนี้นะคะในส่วนของภาคกลางนะคะในเรื่องของการระบายน้ำนะคะก่อนหน้านี้ที่มีน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็ได้ไหลลงมานะคะในบริเวณเขื่อนต่างๆนะคะแล้วก็ในการบริหารจัดการน้ำนะคะกรมชลประทานก็ได้ดูแลนะคะในเรื่องของการนำน้ำนะคะไประบายอย่างแก้มลิงต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะโดยท่านรองเลขาธิการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้เปิดเผยตอนนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำทุกเขื่อนรับฝนตกหนักถึง14ตุลาคมนี้กันเลยนะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงค่ะทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ก็ปริมาณน้ำนะคะก็ไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ยังคงมีการระบายน้ำกันอยู่ต่อเนื่อง 3-4 วันแล้วซึ่งตอนบนประเทศไทยก็กำลังไหลหลากลงมาอย่างอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกันด้วยนะคะซึ่งก็ได้ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้กำลังมีการเร่งลดระดับน้ำลงนะคะส่วนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่นะคะส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำนะคะมีน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งค่ะด้วยน้ำดังกล่าวก็ไหลเข้าท่วมในเขตลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยากันด้วยซึ่งในขณะนี้ค่ะก็ได้มีการเร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครมีการผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้นก็มีหลายจังหวัดนะคะที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายพื้นที่เช่นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าค่ะตอนนี้ในการบริหารจัดการนั้นคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังก็ได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนางเทียบพิศลาได้บอกกันไปว่าในช่วงเช้าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในการให้ความช่วยเหลือในการเตรียมพร้อมนะคะกับฝนที่กำลังจะมาในส่วนของจังหวัดระนองแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจังหวัดที่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมานะคะโดยทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีของพังงากันด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจังหวัดระนองกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจังหวัดระนองเองก็ได้มีการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งอภิสราจะสรุปใน4ประเด็นด้วยกันนะคะจากข้อสั่งการเมื่อวานนะคะของบก.ปภช.นะคะหรือว่าชื่อเต็มเต็มนะคะนั่นคือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมสรุปนิดนึงข้อสั่งการเมื่อวานของท่านอนุทินนะคะนั่นคือสั่งนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเชิงรุกลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเมื่อเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็ให้เฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้ในการก ำชับภาคใต้รวมถึงจังหวัดระนองนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะมีขึ้นในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมโดยได้ทบทวนแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของการเยียวยาท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งรัดในเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะให้สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเร่งจ่ายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมทั้งประสานมาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้แล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทำงานแบบบูรณาการแล้วก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราไปดูกันในส่วนของจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนนะคะก็ยังคงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างรวดเร็วพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำในทุกพื้นที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์พร้อมให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่จะตกในระยะนี้ด้วยนะคะเพื่อลดผลกระทบและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ย้ำแผนต้องพร้อมจริงรับฝนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนก็ย้ำนะคะว่าจะต้องแจ้งให้ถึงทุกครัวเรือนกันด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่นั้นมี5พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะคือที่บริเวณคลองกระบี่ใหญ่ชุมชนตลาดเก่าถนนหน้าพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะส่วนที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกที่คลองกลางชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ค่ะอำเภอคลองท่อมค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำคลองท่อมส่วนที่ตำบลเขาคินอำเภอเขาพนมก็บริเวณลุ่มต่ำบริเวณคลองนะคะและที่ตำบลศิลปุ่นอำเภอเขาพนมคือที่บ้านบางราโพและบ้านศิลปุ่นนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย5จุดของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ได้มีการติดตามเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูนะคะการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะคะปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งงานใหญ่นะคะของภูเก็ตนี่คืองานประเพณีถือศีลกินผักนะคะตอนนี้ก็มุ่งสู่การยกระดับเป็นเทศกาลระดับโลกกันด้วยซึ่งในหลายภาคส่วนของภูเก็ตนะคะก็เร่งร่วมผลักดันตรงนี้กันนะคะแล้วก็ส่งต่อความศรัทธาวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดงานนะคะศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกโดยมีนายรมดอนหะยีอาแวรอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดที่โรงแรมศรีพันวาอำเภอราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภูเก็ตที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมกันด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่อภิชราหยิบมาฝากกันนะคะคัดข่าวมาคุยกับอันดามันวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะรับฟังจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของสำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะที่ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นแล้วก็ขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมบนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยนะคะกับรายการอนามวันนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะท่านแรกค่ะขอแนะนำนะคะนายสุภลักษณ์เศรษฐสกุลชัยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายพงศธรสุอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็มาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็อยากจะให้นะคะคุณสุภลักษณ์และคุณพงศธรนะคะได้พูดคุยได้เกริ่นนำสักนิดนึงว่าในเรื่องของภารกิจต่างที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนี้ได้ดำเนินการนะคะตอนนี้ก็เริ่มปีงบประมาณใหม่แล้วโดยในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชนี่มีการดำเนินการอะไรกันบ้างและวางแผนอะไรกันบ้างในปีงบประมาณ2570ค่ะ
2: นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเองนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชของเรานะครับในปี2570นี้นะครับก็มีการดำเนินการในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของต้นดูแลพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของพืชต่างๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคพืชเรื่องของปุ๋ยเรื่องของดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งทางกลุ่มอารักขาพืชก็จะได้ดูแลในส่วนนี้นะครับโดยตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภออยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะก็อยู่ในการดูแลของกลุ่มอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดหลายๆจังหวัดละที่ประสบปัญหานะคะอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชเนี่ยก็จะต้องดำเนินการอย่างไรในการขอรับการช่วยเหลือขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ครับผมก็เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็จังหวัดระนองเองเราก็มีฝนตกหนักนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นพืชของพี่น้องเกษตรกรนะครับอาจจะทำให้มีการชะงักการเจริญเติบโตหรือว่าในบางพื้นที่นี่ก็เกิดความเสียหายนะครับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของขั้นตอนในการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการและอันที่2ก็คือแนวทางการปฏิบัติตามหลักวิชาการนะครับซึ่งประเด็นแรกในเรื่องของขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณพงศธรนะครับจะได้ให้คําแนะนําครับเรียนเชิญคุณพงศธรครับ
3: ครับก็อย่างที่หัวหน้ากิมบอกไปนะครับว่าเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นใช่มั้ยครับก็คือเป็นขั้นตอนนะครับกับวิธีการช่วยเหลือเรื่องต้นพืชนะครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะให้เกษตรกรหรือว่าผู้ฟังทุกคนนะครับก็ได้ทราบขั้นตอนเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจของระเบียบแล้วก็การช่วยเหลือของเราก่อนนะครับก็จะมีหลักๆด้วยกันอยู่ประมาณ 4-5 ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นหลังจากเกิดภัยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะครับข้อ2นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการยื่นแบบความต้องการความช่วยเหลือนะครับไปที่หมู่บ้านหรือว่าไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับคณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่นั้นๆนะครับขั้นตอนที่4ก็คือก็จะนำรายชื่อผู้ที่ยื่นคำร้องเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาครับก็ขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอนะครับเป็นคณะกรรมการในการให้ความช่วยเหลือในระดับอำเภอครับแล้วก็หากวงเงินไม่พอก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกคณะกรรมการหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือครับ
1: ค่ะในเรื่องของขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนี่คือตอนนี้ในส่วนของจังหวัดระนองเองได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติหรือยังคะ
3: ตอนนี้นะครับก็ของจังหวัดระนองนะครับก็จะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเนี่ยในห่วงอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 อำเภอครับก็จะมีกาบุรีกระเปอแล้วก็อำเภอเมืองครับ
1: ค่ะก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะคะคือจริงๆแล้วนองนี่ทั้ง5อำเภอล่ะและพื้นที่ทำการเกษตรนะคะหลักๆกันเลยแล้วก็คือตอนนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นี่มีกำหนดระยะเวลาไหมว่าจะต้องเข้ามายื่นขอรับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาเท่าไหร
3: ่ครับก็กระบวนการขั้นตอนต่างๆจนแล้วเสร็จความช่วยเหลือจะต้องอยู่ภายใน3เดือนครับ
1: ใน3เดือนนี้นะคะ คือก็จะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกเทศมนตรีนะคะที่ท่านสามารถจะยื่นแบบขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะหรือว่าในการดำเนินการตรงนี้ก็อยากจะให้เน้นย้ำสักนิดนึงว่าพี่น้องเกษตรกรนี้ควรจะรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
3: ครับก็การช่วยเหลือพื้นที่เกษตรหรือว่าการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืชนะครับเน้นย้ำเลยว่าทุกคนนะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการยื่นแบบนะครับให้ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มีการร่วมติดตามประชาคมนะครับในเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับเน้นย้ำอีกอย่างนะครับว่าทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องมีการอัปเดตหรือว่ามีการขึ้นทะเบียนก่อนที่จะมีภัยพิบัตินั้นๆครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ไหนบ้าง
3: แบบฟอร์มเนี่ยครับก็สามารถไปรับที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เลยครับที่ใกล้บ้านได้เลยครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบนะคะตรงนี้ติดตามยังไง
3: ก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแจ้งแล้วก็ไปยังผู้นำท้องถิ่นหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยครับตามหมู่บ้านหรือว่าแล้วก็จะมีการประกาศออกไปครับ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้นี่ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยนี่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะดูแลตรงนี้ได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: นะคะยังไงนะคะสำหรับประชาชนนะคะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชที่ต้องการเข้ารับความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ท่านอยู่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมตรงนี้กันได้
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืชเนี่ยมีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงในเรื่องของการปรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ
3: ครับ
1: นะคะ
3: ก็กระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีการปรับอัตราการช่วยเหลือใหม่นะครับเมื่อมีผลเมื่อวันที่21กันยา2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่า
1: เรื่องนี้เองนะคะ
3: ใช่ครับก็จากเดิมเนี่ยข้าวเนี่ยเราจะช่วยเหลือในอัตรา 1,340 บาทต่อไร่ครับตอนนี้เป็น 2,240 บาทต่อไร่นะครับพืชไร่พืชผักจากเดิมเนี่ย 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,180 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับเดิม 4,048 บาทปัจจุบันเป็น 6,800 บาทครับแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงคือกรณีที่ไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยเกิดการชะงักการเจริญเติบโตเนี่ยเราก็จะมีการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ในส่วนที่สมมุติว่าเราโดนดินโคลนทับอะไรเงี้ยครับก็จะมีใช่ครับก็จะมีการช่วยเหลือประมาณ5ไร่ไม่เกินไร่ละ 16,000 บาทต่อไร่ครับไม่เกิน5ไร่ครับในส่วนของการช่วยเหลือข้าวพืชไร่พืชผักไม้ผลเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยช่วยเหลือได้ไม่เกินไร่ละ30ไร่ครับ
2: นะครับแต่ว่าก็จะมีระเบียบที่เป็นตัวคุมอยู่ก็คือว่าการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าพืชผลของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ก็พูดง่ายๆคือต้นพืชต้องตายนะครับถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบนี้นะครับ
1: ค่ะก็ย้ำเลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะในเรื่องหลักเกณฑ์ตรงนี้คือจะต้องได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะถึงจะรับความช่วยเหลือตรงนี้กันได
2: ้
1: ถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็ต้องดูอีกนะคะตรงนี้แต่ยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลอยู่แล้วตรงนี้
2: มีคณะกรรมการในระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยลงไปให้คำแนะนำพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์อยู่แล้วครับสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยในอำเภอหรือว่าเกษตรอำเภอได้เลยครับ
1: ค่ะก็ย้ำกันตรงนี้เลยนะคะในเรื่องของเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชในเรื่องของการจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้ำท่วมขังจนถึงหลังน้ำลดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการสำคัญมากๆล่ะนะเพราะว่าช่วงน้ำท่วมขังนี่ก็ หลายๆท่านก็มีข้อกังวลอยู่นะเอ๊ะน้ำลดนี่เขาสามารถที่จะรอดหรือเปล่านะคะเอาตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแนะนำกันหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับผมในส่วนของในกรณีที่พืชเมื่อเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญเนี่ยก็มีหลายๆส่วนด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารากของพืชเนี่ยจะขาดออกซิเจนนะครับสิ่งที่จะต้องฟื้นฟูอันดับแรกของต้นพืชนะครับก็คือเรื่องของรากเรื่องของดินนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเมื่อมันน้ำลดแล้วยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็จะต้องระบายน้ำในพื้นที่ให้ออกจากสวนโดยเร็วที่สุดนะครับอันที่สองก็คืองดการเข้าไปใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปในสวนนะครับงดการเดินเหยียบย่ำอะไรเนี่ยเพราะจะทำให้ดินเกิดการแน่นตัวหลังจากที่น้ำแห้งแล้วนะครับก็จะเป็นการทำลายรากพืชด้วยนะครับอันที่สามก็คือในกรณีที่พืชมีการโยกคอนหรือว่ามีการเอียงเนี่ยก็ให้ใช้ไม้ค้ำยันนะครับค้ำยันไว้นะครับเพื่อให้ต้นอยู่ในลักษณะของรูปทรงเดิมนะครับอันที่สี่ก็คือต้นพืชเนี่ยเมื่อเกิดน้ำท่วมนะครับก็อาจจะมีความเสียหายในเรื่องของระบบรากนะครับอาจจะต้องทิ้งไว้ให้น้ำระบายออกนะครับทิ้งไว้ให้พื้นแห้งนะครับสักระยะหนึ่งเกษตรกรยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยในตอนนี้นะครับก็ต้องรอให้ดินมันแห้งก่อนให้มีช่องว่างในอากาศนะครับเมื่อดินแห้งไปสักหนึ่งเดือนเนี่ยก็อาจจะมีการพรวนดินสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมักจะเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับอาจจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรจะต้องปฏิบัติถ้ามันเกิดความรุนแรงก็อาจจะใช้สารเคมีได้แต่ว่าในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเองเราก็จะแนะนำให้ใช้สารชีวพันธุ์ก็คือเชื้อราไทโคเดอร์มาคือเป็นเชื้อราตัวดีนะครับในการควบคุมโรคที่เกิดในรากพืชต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปขอได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดก็สามารถไปขอตัวเชื้อราตัวนี้ได้นะครับ
1: ค่ะครับค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือหมายถึงว่าหลังน้ำลดแล้วนี่ก็ต้องให้พืชเขาได้พักตัวสักนิดนึง
2: ใช่ครับ
1: สักประมาณ1เดือนถึงจะให้ปุ๋ย
2: ใช่ครับก็คือต้องเราต้องสังเกตว่าดินในพื้นที่เนี่ยมีการระบายน้ำออกทั้งหมดแล้วดินแห้งแล้วนะครับนะครับในกรณีดินที่ยังมีความชื้นแฉะอยู่เนี่ยต้องหาทางที่จะต้องระบายน้ำออกให้โดยเร็วที่สุดนะครับ
1: คือในช่วงนั้นนี่หมายถึงว่ารากเขายังทำงานได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะนะคะ
3: ต้นพืชก็กำลังอ่อนแอเงี้ยครับถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นการด้วยการใส่ปุ๋ยนะครับมันก็เหมือนซ้ำเติมเขาอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวยังไงมีข้อสงสัยจะดำเนินการอะไรหลังน้ำลดนี่ปรึกษา
2: ได้เลยคร
1: ับนะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำเภอที่ท่านอยู่เลยแล้วก็มีอาสาสมัครด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องของวิชาการทางการเกษตรได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของหมอพืชชุมชนนะครับซึ่งเขาจะเข้าไปดูแลในส่วนของเรื่องของโรคเรื่องของแมลงเรื่องของการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ได้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับในพื้นที่ก็สอบถามทางท่านเกษตรอำเภอหรือนักวิชาการในพื้นที่ได้เลยนะครับนะครับเขาจะลงไปช่วยดูแลไปช่วยแนะนำได้นะครับทุกกิจกรรมนะครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้เรื่องหน้าฝนนี่เราก็คุยกันเรื่องการดูแลพืชในช่วงหน้าฝนนะคะในเรื่องของมีน้ำมากน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังกันแล้วบางท่านก็บอกว่าพยายามแล้วนะคะสำหรับพืชเนี่ยพยายามกู้ชีพมาแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยซ่อมแซมยังไงนี่มันก็ไม่รอดยืนต้นตายเนี่ยนั้นบางท่านก็ลุ้นนะตรงนี้นะคะเพราะแบบในความรู้สึกนี่แบบในตัวพิศละเองเขาเคยปลูกพืชตรงนี้ลุ้นแล้วเอ๊ะทำไมเขาไม่รอดตรงนี้คือจริงๆแล้วในเรื่องของการปลูกซ่อมแซมเนี่ยควรจะปลูกซ่อมแซมในช่วงไหนถึงจะเหมาะที่สุดเลย
2: การปลูกซ่อมแซมใช่ไหมครับก็เราในกรณีที่มันเสียหายหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้แล้วเนี่ยในการปลูกซ่อมแซมเนี่ยเราหนึ่งแหละเราต้องเตรียมพื้นที่ของเราให้พร้อมในการปลูกก่อนหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นเราไม่สามารถที่จะปลูกซ่อมแซมได้โดยทันทีนะครับก็อาจจะต้องมีการพักดินมีการตากดินนะครับ อย่างน้อยๆเหมือนที่เรียนก็คืออย่างน้อยๆก็ต้อง1เดือนนะครับแล้วก็ต้องปรับสภาพดินสักเล็กน้อยหรือว่าปรับ สมมุติว่าเราปลูกผลไม้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลุมปลูกให้มีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับมีการใช้ปูนนะครับหรือว่าใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในการเตรียมดินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูสภาพพื้นที่ให้มีความอย่าให้มีความชื้นนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากน้ําท่วมก็สามารถที่จะปลูกซ่อมแซมได้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของน้ํานะว่ามีเพียงพอหรือเปล่าจะเข้าสู่ช่วงแล้งหรือไม่นะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีน้ําเพียงพอสามารถจัดการน้ําก็สามารถปลูกได้เลยนะครับนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ปลูกโดยทันทีหลังจากน้ําลดครับผม
1: ก็ให้หลังจากน้ําลดไปแล้ว1เดือน
2: ครับ
1: ถึงจะดําเนินการตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการพักดินด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตากดินด้วยนะคะตรงนี้
2: ลดเชื้อโรคต่างๆ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าจังหวัดระนองของเราอ่ะโชคดีหน่อยครับตรงที่ว่าน้ําอ่ะจะไม่ค่อยได้ท่วมขังหรือว่าแช่เป็นเวลานานอย่างเงี้ยครับใช
1: ่น้ําหลากนะคะซึ่งหลายท่านนี่เหมือนอภิสราเองก็เคยเจอหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดถามว่าระนองน้ำท่วมไหมก็จะบอกนะว่าระนองนี่ฝนตกเยอะจริงแต่โชคดีที่ธรรมชาตินะคะสภาพภูมิอากาศภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเนี่ยเขาได้ช่วยเราตรงนี้ในเรื่องของน้ำต้องบอกน้ำมาเร็วไปเร็วนะคะตรงนี้น้ำขังก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มาก
2: ใช่
1: นะคะ
3: น้ำขังส่วนมากก็จะมีปัจจัยมาจากเวลาน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไม่มีน้ำทะเลหนุนส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขังครับ
1: ค่ะคือตอนนี้นี่มีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้บ้างไหมในส่วนของระนองเอง
2: ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนจังหวัดอื่นๆของเราก็จะเป็นน้ําหลากนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่เรียนก็คือว่าปัญหาของเราก็คือเมื่อมีน้ําหลากเนี่ยก็อาจจะทําให้พื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรมีน้ําขังบ้างเล็กน้อยก็ได้แนะนําไปตามวิธีการหรือว่าถ้ามีพวกเศษซากพืชอะไรที่อยู่ในสวนก็แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนําออกนะครับเพื่อปรับสวนให้มีทางระบายน้ําใหไม่เป็นแหล่งของสะสมเชื้อโรคต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีไม่เยอะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วพี่น้องเกษตรกรเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องไม้ผลอย่างเดียวเหรอจริงๆแล้วนี่ในเรื่องของการจัดการแปลงผักระหว่างน้ำท่วมขังจนถึงน้ำลดนี่ก็มีเช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: พอจะแนะนำให้หน่อยนะคะ
2: การจัดการสวนพืชผักก็ใกล้เคียงกับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับแต่ว่าพืชผักเนี่ยมันอาจจะไม่มีเรื่องของการค้ำยันแต่สิ่งที่สำคัญที่ได้แจ้งท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของดินเรื่องของรากเรื่องของการระบายน้ำนะครับในสวนแปลงผักเนี่ยเมื่อน้ำลดแล้วก็อาจจะต้องมีการพักดินไว้สักระยะหนึ่งนะครับดูให้ดินแห้งนะครับแล้วก็ถ้าดินแห้งแล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยที่จะบำรุงต้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเสียหายมากพืชผักเนี่ยก็อาจจะต้องปลูกซ่อมหรือปลูกใหม่จะดีกว่านะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นี่ระยะหลังน้ำลดนี่พอจะแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าพี่น้องที่มีแปลงผักนี่จะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
3: ครับก็หลังน้ำลดนะครับก็เราจะต้องเหมือนกับอย่างที่หัวหน้ากิมบอกไปนะครับว่าเราจะต้องมีการจัดการคล้ายๆกับไม้ผลใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องเร่งระบายน้ำออกจากแปลงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพืชผักเนี่ยมันเป็นพืชที่อ่อนแอต่อการแช่น้ำอยู่แล้วนะครับก็จะต้องเร่งระบายน้ำออกไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เราจะต้องดูว่ามีตะกอนดินมาอยู่ที่ใบของเราไหมที่ใบพืชผักนะครับเราก็จะต้องทำการรดน้ำเพื่อล้างตะกอนดินต่างๆพวกนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะต้องรีบเสริมอาหารทางใบเพื่อที่จะให้ต้นผักเนี่ยเจริญเติบโตกลับมาได้ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องดูว่าความเสียหายหรือว่าน้ำที่แช่อยู่เป็นระยะเวลานานไหมเราจะต้องดูพื้นที่ประมาณถ้าเกิน 60-70% อย่างเงี้ยครับก็ควรจะต้องเตรียมแปลงใหม่นะครับแล้วก็มีการเตรียมดินตากดินอย่างที่หัวหน้ากิมบอกไปนะครับว่าเราจะต้องทำขั้นตอนใหม่เลยถึงจะคุ้มทุนกับเกษตรกรมากกว่าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะบางครั้งนี่คือถ้าว่าไม่รอดแล้วต้องรื้อแปลงนะคะตรงนี้กันแต่ยังไงนี่ก็ต้องดูสักนิดหนึ่งที่สำคัญเลยคือคราบดินที่อยู่บนใบเพราะว่าเขาจะทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็ม 100% ตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าสำคัญทีเดียวแล้วก็ในขั้นตอนตรงนี้มันมีขั้นตอนเยอะแยะเลยนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่มีแดดอ่อนเนี่ยก็ต้องในการดูแลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับแสงแดดแล้วก็ในการห้ามฉีดน้ำแรง เพราะต้นผักที่แช่น้ำนี่เขาก็ลักษณะเนื้อเยื่อเขาเปื่อยยุ่ยอยู่แล้วพี่อ้อขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากข้อมูลที่น้องๆให้มาตรงนี้กันนะคะค่ะแล้วก็ในสุดท้ายเลยล่ะนะขั้นตอนที่ต้องทำทันทีหลังน้ำลดนะคะย้ำพี่น้องเกษตรกรกันเลยเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรได้เสียสิทธิ์นะคะว่าขั้นตอนที่ต้องทำทันทีหลังน้ำลดนี้ต้องทำอย่างไรกันคะ
2: ครับก็ในส่วนของขั้นตอนนะครับในเรื่องของการขอรับความช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำทันทีเพื่อไม่เสียสิทธิ์นะครับอันดับแรกเลยในกรณีที่เกิดความเสียหายเนี่ยให้เราถ่ายภาพความเสียหายเป็นมุมกว้างในแปลงโดยรวมนะครับลองถ่ายหลายๆภาพนะครับว่ามีความเสียหายในพื้นที่เนาะถ่ายต้นพืชถ่ายบริเวณโดยรวมนะครับแล้วก็อย่าในกรณีที่เพื่อเป็นหลักฐานก่อนที่เราจะมีการเคลียร์พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ2ก็คือยื่นเรื่องแจ้งความเสียหายไปที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าท่านเกษตรอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีแบบเขาเรียกว่าแบบกศ.01ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับ3แล้วก็จะมีกระบวนการขั้นตอนและวิธีการนะครับเรื่องของการประชาคมต่างๆนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเงินทุกอย่างจะถูกโอนผ่านธนาคารธ.ก.ส.นะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบัญชีธนาคารธ.ก.ส.อยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตามทางธนาคารธ.ก.ส.ได้อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการครับ
1: ค่ะก็ถือว่าภาพถ่ายนี่สำคัญเลยนะคะในช่วงที่น้ำเริ่มท่วมขังนี่ก็ถ่ายเก็บไว้ด้วย
2: ใช่
1: นะคะแล้วก็น้ำที่หลังน้ำลดด้วยก็ต้องถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถ่ายความเสียหายที่เราได้รับตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพยาน
2: ใ
1: ช่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนตรงนี้กันเลยนะคะว่าเราได้รับความเสียหายในเรื่องของภัยพิบัติด้านนี้จริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะในการปรับปรุงข้อมูลนี่แหละซึ่งเราก็จะย้ำกันตลอด ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรนี่สำคัญเลยนะ
2: สำคัญมากครับ
1: นะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยจะดูข้อมูลฐานข้อมูลตรงนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอยู่นะคะเปลี่ยนเจ้าของนะคะก็ต้องแจ้งนะคะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรอะไรต้องแจ้งให้เป็นข้อมูลเป็นปัจจุบันบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้ดำเนินการเอาละวันนี้ว่างดำเนินการได้เลยนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้ใช่ไหมคะ
2: ได้เลยครับได้ทุกอำเภอเลยครับยินดีให้บริการนะครับในส่วนของทะเบียนเกษตรกรก็เหมือนทางผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่ามีความสำคัญนะครับท่านต้องมีปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกปีเนาะนะครับทุกปีหรือว่ามีการเพิ่มลดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่ของการเกษตรของตัวเองเนี่ยก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐหรือว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้นะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะในเรื่องของวาตภัยหรืออนาคตเนี่ยปีหน้าเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของเอลนิโญหรือซูเปอร์เอลนิโญภัยแล้งอันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะได้ทราบข้อมูลในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ได้ดูแลประชาชนพี่น้องเกษตรกรในทุกจังหวัดกันด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเพราะว่าในภารกิจของกลุ่มอารักขาพืชนี่มีเยอะแยะเลย
2: หลายกิจกรรม
1: หลายกิจกรรมเลยค่ะขอบคุณคุณสุภลักษณ์เศรษฐสกุลชัยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคุณพงศธรสุขอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสามคนลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับทีมงานสวทระนองได้ใหม่เวลาเดิม 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นกับอันดามันวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ ขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ยเราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันนี่นะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมา เราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกับบริษัทส่งออกทั้งหลายซึ่งเราจะขอความร่วมมือว่าขอให้ชะลอการส่งออกไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการในเชิงของปริมาณนะครับในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่หนึ่งให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่ม
3: พรบ.สำคัญเท่าไหร
4: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
5: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85

คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเลวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยที่ผ่านมาการประชุม IMF World Bank 2026และงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: มาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นการติดตามถึงสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานให้เข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราค่ะทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะทั้งน้ำฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลค่ะซึ่งการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี้นะคะก็จะช่วยให้สามารถแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือไปได้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นค่ะโดยสั่งการให้เร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าค่ะพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัย

กรณีนี้นะคะจะเป็นกรณีของเหตุภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางค่ะและสำหรับเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะก็จะเข้าสู่กลไกของประกันภัยพิบัตินะคะโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนค่ะสำหรับการคุ้มครองนะคะก็จะคุ้มครองตั้งแต่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะมีวงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเลยค่ะกรณีน้ำล้อมเกิน7วันนะคะก็จะรับไปทั้งสิ้น 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติและการคุ้มครองชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อคนทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติขอโทษขออภัยค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เฝ้าระวังติดตามน้ำฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้าตลอด 7-10 วันค่ะพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคม2569ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดด้วยค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอและตำบลเลยค่ะเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรไว้ล่วงหน้านะคะโดยที่มีหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่คอยประสานให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับประเด็นของอุทกภัยกันต่อนะคะสำหรับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้สั่งให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ค่ะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการขนส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขาภิบาลเฝ้าระวังโรคแล้วก็มีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะในประเด็นของการบริหารของสถานพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพในระยะฟื้นฟูด้วยค่ะสำหรับในด้านของกำลังพลของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพนะคะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อให้เกิดการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะคะได้มีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยยาอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยนะคะปรับแล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังรวมถึงยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์ด้วยค่ะกองทัพนะคะก็ได้ย้ำว่าพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอพยพแล้วก็การเคลื่อนย้ายประชาชนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นนะคะสนับสนุนด้านการแพทย์และการขนส่งมีการเปิดเส้นทางและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ปรับภารกิจเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำความสะอาดเก็บขยะแล้วก็เก็บกวาดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูเส้นทางจราจรบ้านเรือนชุมชนแล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยนะคะรวมถึงมีการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งทางรัฐบาลได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคม2569นี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากเลยค่ะนอกจากเวทีนี้นะคะจะเป็นเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในทุกมิติด้วยนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกค่ะตลอดจนยังสามารถต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งก็เชื่อว่านะคะการประชุมครั้งนี้ก็สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมนี้นะคะ

การประชุมนี้นะคะก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ที่จะมาถึงค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะได้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็การประชุมนี้นะคะก็ยังจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องไม่เป็นเพียงการจัดการประชุมเท่านั้นนะคะแต่จะต้องเป็นการให้โอกาสบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกนะคะได้เดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติอีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังกำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะโดยเฉพาะการตรวจลงตาสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างราบรื่นแล้วก็พร้อมทั้งมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญในช่วงของการประชุมก็ได้แก่พิธีเปิดนะคะในวันที่12ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และประเด็นสุดท้ายนะคะที่ในที่ประชุมอาคารได้รับทราบนะคะก็คือการประชุมเต็มของคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะประเทศไทยค่ะก็ได้จัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะซึ่งจะครอบคลุมทั้ง4เสาหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเวทีเพื่อที่จะหารือแนวทางสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการแบ่งขั้วของโลกค่ะรวมถึงเวทีที่จะมาหารือในเรื่องของแนวทางทางด้านการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจชุมชนและครัวเรือนด้วยค่ะทางด้านของการเตรียมสถานที่นะคะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะได้จัดเตรียมห้องประชุมและพื้นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมทั้งเตรียมระบบโลจิสติกเพื่อรองรับบุคคลสำคัญและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานศูนย์การประชุมสถานที่จัดเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักนะคะเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมค่ะเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกค่ะทำให้ได้มาเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิตินะคะทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการบริการความปลอดภัยและวัฒนธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงจะประสบความสำเร็จในด้านการประชุมแล้วก็ยังจะต้องสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทางการลงทุนค่ะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศแล้วก็นำประโยชน์ไปสู่ประชาชนที่จะได้รับในระยะต่อไปค่ะ
สำหรับด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับหน้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่บริเวณห้องรับรองพิเศษจุดเดินทางเข้าออกอาคารด่านควบคุมโรคพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองสายพานรับกระเป๋าสัมภาระด่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสารนะคะรวมถึงจุด Hospitality Desk และจุดจอดรถด้วยค่ะเห็นไหมนะคะว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะสามารถจัดไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00
1: Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28th to November 1st, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสุ่งไว้ที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสุ่งไว้มิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: ก็เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะพอเข้าถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของงานประเพณีถือศีลกินเจนะคะแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพังของทางภาคใต้นะคะเมืองแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งงานประเพณีนะประเพณีนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะไม่เหมือนกันกับที่อื่นๆค่ะตั้งแต่ชื่อของงานประเพณีนี้แล้วนะคะเพราะว่าสำหรับงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเรียกกันว่างานประเพณีถือศีลกินผักนะคะหรือว่าเจ๊ฉ่ายในภาษาจีนค่ะและสำหรับปีนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมอย่างมากเลยค่ะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักนี้นะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญนะคะเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตกันเลยค่ะทั้งนี้นะคะไฮไลท์ของงานก็คือพิธียกเสาโกเต้งนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2569เวลาประมาณ 17:09 นะคะก่อนวันของการเริ่มกินผักจริงค่ะซึ่งประเพณีถือศีลกินผักนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วของทั่วในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569นะคะโดยในปีนี้ก็จะมีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนนะคะซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงบรรยากาศของงานนะคะบรรยากาศทั่วเมืองตั้งแต่วันยกเสาโกเต้งนะคะจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าและอามต่างๆกว่า40แห่งทั่วภูเก็ตค่ะจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธานะคะซึ่งคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในช่วงเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะจากประเทศจีนสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะ ขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก็พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% นะคะเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการจัดหางานด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองค่ะคาดการว่าจะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 80% ทีเดียวค่ะขณะที่พื้นที่รอบนอกนะคะอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางนะคะก็ยังอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาททีเดียวค่ะมาฟังข่าวสารในจังหวัดระนองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะให้กับนายณรงค์มีทรัพย์นะคะผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคไตอยู่ด้วยนะคะซึ่งนายณรงค์มีทรัพย์นะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายสมควรป้องอ่อนนะคะในอำเภอเมืองระนองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองนายกเทศมนตรีตำบลบางริ้นแพทย์พยาบาลสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางริ้นฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วยค่ะสำหรับนายณรงค์มีทรัพย์นะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีโรคไตค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟอกไตนะคะจะพักอยู่กับนายนางอําขออภัยค่ะก็จะพักอยู่กับนายอมรมีทรัพย์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายทั้ง2คนนะคะเป็นผู้พิการแล้วก็อยู่ในกลุ่มของผู้ยากไร้ค่ะที่ผ่านมานะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้การช่วยเหลือและดูแลในเรื่องของสวัสดิการและค่ารักษาและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหารือแนวทางในการดูแลรักษานายณรงค์ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยได้ทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับนายณรงค์นะคะถึงเรื่องของความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาและก็การฟอกไตค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันทั้งด้านการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเราขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะก็ได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยาวในช่วงกรีนซีซั่นนะคะโดยได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดพังงากว่า20คนลงพื้นที่เกาะยาวน้อยร่วมงาน The Soul of เกาะยาวนะคะทุ่งนาหุ่นไล่กาวิถีเกาะภายใต้งานเกาะยาวเฟสติวัลค่ะงานในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมสัมผัสแล้วก็เผยแพร่ถึงเรื่องราวเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อยนะคะโดยมีนายมนชัยการเลียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ประชาชนมาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะก่อนมีพิธีเปิดงานนี้นะคะก็ได้มีการเดินขบวน The Soul of เกาะยาวค่ะมีผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมร้องเพลงร่วมร้องเพลงดีเกียนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะยาวนะคะนำมาขับร้องในพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานขึ้นเปรเด็กนะคะจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันขบวนชุดพื้นถิ่นจากพนักงานโรงแรมบนเกาะชมอาหารพื้นถิ่นจากเชฟชุมชนและบอกเล่าความเชื่อของบรรพบุรุษในการทำนาค่ะซึ่งนายมนชัยการเรียบนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดพังงาค่ะสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาชุมชนเกาะยาวน้อยและบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะงานนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Soul of เกาะยาวนะคะมุ่งนำเสนออัตลักษณ์ของเกาะยาวน้อยทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะรวมถึงบรรยากาศของทุ่งนาที่สะท้อนถึงความผูกพันกับวิถีเกษตรพร้อมทั้งจัดประกวดหุ่นไล่กาการสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพอีกด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายก็ได้แก่การแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแข่งขันขูดมะพร้าวทำขนมจากมะพร้าวขูด สาธิตการตำข้าวเม่าแล้วก็คนเฒ่าเล่าเรื่องค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่ารอบกองไฟแล้วก็การแสดงดนตรีด้วยนะคะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งทางนายอุทิศลิ่มสกุลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะได้กล่าวว่า The Soul of เกาะยาวแนวคิดที่ต้องการนำเสนอเกาะยาวในมิติที่มากกว่าการท่องเที่ยวทางทะเลผ่านเสน่ห์ของทุ่งนาผู้คนและเรื่องราวชุมชนสะท้อนการผสมผสานระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตค่ะก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสตัวตนของเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งไฮไลท์ในงานนี้นะคะก็คือทุ่งนาเกาะยาวค่ะที่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะซึ่งก็คือในช่วงนี้เองนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะเมื่อต้นข้าวออกรวงท่ามกลางบรรยากาศของเกาะกลางทะเลอันดามันนะคะก็จะทำให้เกิดภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่หาชมได้ยากเลยค่ะดิฉันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสกับ The Soul of เกาะยาวผ่านทะเลสีครามทุ่งนาออกรวงและวิถีชุมชนค่ะเพื่อค้นพบว่าเกาะยาวนี้มีเสน่ห์มากกว่าที่คิดค่ะและมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่นะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ฝั่งอันดามันส่งเสริมเยาวชนชาวชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุพันธ์วัฒนธรรมค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะนายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยมีนายอารีวงอรยะประธานกรรมการมูลนิธินายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธินายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธินายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิชิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผู้แทนส่วนราชการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ครอบครัวอุปถัมภ์มาเข้าร่วมพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับพลเอกสุรยุทธ์นะคะได้กล่าวให้โอวาทในโครงการนี้ค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากจิตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุนานนท์นะคะซึ่งเป็นอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้วางรากฐานให้โครงการนี้นะคะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นไทยและความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเข้าถึงความและเคารพความแตกต่างกันนะคะพร้อมทั้งยึดมั่นในคำขวัญว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะจึงได้นำหลักคิดนี้ค่ะไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปได้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จังหวัดขออภัยค่ะได้แก่อำเภอจะนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะรวมถึงการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขภายในพิธีนะคะก็มีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการและมอบเสื้อโครงการแก่เยาวชนก่อนส่งมอบเยาวชนเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยพลเอกสุรยุทธ์นะคะได้กล่าวเน้นย้ำให้กับเยาวชนว่าให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนะคะให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามปณิธานนะคะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งภายหลังพิธีเปิดนะคะเยาวชนทั้ง120คนก็ได้เข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งได้กำหนดจัดพิธีปิดในโครงการของโครงการนี้นะคะในวันที่22ตุลาคม2569 และส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมนำความรู้ประสบการณ์และความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตัวเองต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะคะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวท.ภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอ่องเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางรา ราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ยูเนสโกคาดการว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับปฐมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: Presents คุณกำลังฟังสวท.พังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
9: If you like them, call soon Just for you
10: Tomorrow is the weekend We're finally going on a trip Dad, have you taken the car to the service center yet?
11: No need. My car is top and beautified.
10: Huh? Tonight, no drinking, Dad. We have to leave early tomorrow.
11: Just one glass. Maybe two, okay? All right, everyone, let's hit the road.
10: Are you okay to drive, Dad?
11: Just a little dizzy, but I can still drive. Ha ha!
10: Oh, what's happening?
11: We in trouble. I can't control the car.
12: Get ready before your journey with best wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
13: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
14: ไม่ต้องกลัวดีๆเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
13: ดีเลยค่ะชาวีดีๆกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
15: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
18: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
17: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
18: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
19: ยันอยู่เสมอว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เจริญในการศึกษานี่ถือศีลข้อเดียวพอไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อวุ่นเวียนหัวศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
20: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวส

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซลรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์ทพงามเรดิโอได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะและก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะซึ่งในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดอันดามันนะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ค่ะภูเก็ตพังงาและก็จังหวัดระนองนะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบรวมไปถึงเรื่องราวจากส่วนกลางนะคุณผู้ฟังที่มีอีกหลายเรื่องราวเลยที่จะน่าติดตามกันในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้ารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ
5: ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
6: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะเราก็จะได้เห็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มาจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่47กันแล้วนะคะจะมาทำกิจกรรมนะมาเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาค่ะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เมื่อวานค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นนะคะโดยมีประธานองคมนตรีค่ะก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่

เลขาธิการมูลนิธิค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านส่วนราชการของจังหวัดพังงานะคะไม่ว่าจะเป็นนายภรัตเพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนําแล้วก็พร้อมด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมกับหัวหน้าส่วนต่างๆนะเข้าร่วมในส่วนของพิธีเปิดค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการดำเนินงานมาทั้งหมดประมาณ30วันค่ะซึ่งจะจัดในช่วงปิดภาคฤดูปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ของน้องๆในพื้นที่จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะในพิธีเปิดเมื่อวานนะคะทางด้านพลเอกสุยะขออภัยค่ะทางด้านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะก็ได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้วางรากฐานสำคัญค่ะในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความเป็นไทยความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพในเรื่องของความแตกต่างค่ะพร้อมยึดมั่นในความขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะและนำหลักดังกล่าวนะมาใช้ในประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูลแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จังหวัดอำเภอจะนะอำเภอนันทวีอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอสบายย้อยค่ะร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ค่ะผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติค่ะคุณผู้ฟังครับทั้งนี้ค่ะในส่วนของภายในงานนะคะก็ยังมีเรื่องของการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการแล้วก็มอบเสื้อโครงการให้กับเยาวชนค่ะก่อนที่จะส่งมอบเยาวชนนะคะเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยประธานมูลนิธินะคะก็ได้เน้นย้ำให้เยาวชนค่ะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์ส่วนรวมตามปณิธานเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งในการเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนจำนวน120คนค่ะแล้วก็จะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันนะเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนที่จะกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องซึ่งทางนี้ค่ะก็มีกำหนดการในการจัดพิธีปิดนะในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะและก็หลังจากนั้นค่ะก็จะส่งเยาวชนนะกลับสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องๆค่ะนำความรู้ที่ได้นำประสบการณ์ที่ได้แล้วก็ความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมในพื้นที่ต่อไปค่ะในฐานะของเรานะคะเจ้าบ้านของจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นการต้อนรับน้องๆเยาวชนนะซึ่งเด็กๆก็มีความน่ารักเอิบอิ่มนะเป็นเยาวชนที่ช่วงอายุประมาณ16 17 18นะคะซึ่งเป็นวัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้แล้วก็เหมาะที่จะเป็นผู้ที่จะส่งต่อค่ะประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็หวังว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ได้รับในส่วนของการมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะกลับไปใช้ในภูมิลำเนาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างที่ท่านประธานได้บอกนะคะนำไปใช้สิ่งที่สำคัญในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวเพราะว่า3จังหวัดในอันดามันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาหรือภูเก็ตเราจะได้ยินเนื้อเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของป่าไม้นะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในส่วนนี้ค่ะน้องๆก็จะต้องนำเอาหลังหลากต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ได้เห็นในห้องเรียนที่ไม่ได้เจอในชุมชนกลับไปนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางค่ะในการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้ในพื้นที่ของตนเองค่ะมีพื้นที่ที่น่าอยู่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเพื่อที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในอนาคตนะคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่แต่ถึงตอนนี้ค่ะณวันนี้นะอาจจะเป็นเช้าวันแรกที่น้องๆของโครงการสานใจไทยสื่อใจใต้เนี่ยก็จะตื่นเช้าขึ้นมาทำกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ก็เดี๋ยวเราจะหลังจากนี้ค่ะก็
ก่อนที่

0: จะส่งน้องๆกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเนี่ยก็จะมีในส่วนของพิธีปิดเราก็อาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะในเรื่องของเรื่องเล่าแล้วก็ภาพต่างๆที่น้องๆได้ไปประสบพบเจอแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่จะนำมาบอกกล่าวกันต่อนะคะหวังว่าเดี๋ยวทางสวทพังงาก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านได้รับทราบกันในระยะถัดไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะก็ทางด้านประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของพังงาค่ะโดยนายอารีวงอริยะนะคะประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะนายพระราชูปถัมภ์นะคะพร้อมคณะค่ะก็ได้มีการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาค่ะก็มีทางด้านนายแพรพิษยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองพังงานะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมแล้วก็ให้การต้อนรับในการนี้ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีนะเมืองพังงาก็ได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษานะคะในส่วนของการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาเนี่ยให้มีโดยเน้นที่จะเป็นสวนที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าต่อประชาชนแล้วก็ชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เองนะคะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับของจังหวัดแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งในส่วนของน้องน้ำฝนเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปนะในสวนสมเด็จก็สังเกตเห็นนะคะก็มีความร่มรื่นมีความสะอาดตานะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเราไปยืนอยู่นะตรงนั้นค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์นะแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศร่มรื่นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะหรือว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสมาที่จังหวัดพังงาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงากันด้วยนะคะอยู่บริเวณหน้าเขาศูนย์ราชการหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการเยียวยาในส่วนของน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและณขออภัยค่ะณกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมาเป็นวันที่6แล้วนะคะโดยมีผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้น้อมรับนโยบายตรงนี้มานำมาใช้ในส่วนของจังหวัดพังงาด้วยค่ะของในส่วนของส่วนกลางนะคะก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีค่ะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานครค่ะผู้นำเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมในการประชุมด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการระบุถึงแม้ว่าในภาพรวมสถานการณ์บางพื้นที่จะมีการคลี่คลายลงนะแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดแล้วก็บางชุมชนค่ะที่ระดับน้ำก็ยังมีการเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรานะจึงมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะประเมินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นรายพื้นที่ไปเลยค่ะไม่ให้ตัวเลขจากภาพรวมมาบดบังในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะโดยที่จะต้องเตรียมแนวเรื่องของเส้นทางการอพยพนะคะยานพาหนะแล้วก็การดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงการเข้าถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านการบริหารจัดการสถานการณ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งข้อมูลการพยากรณ์ฝนนะคะปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในทะเลค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลแล้วก็แผนที่สารสนเทศที่เข้าใจง่ายรวมไปถึงการเข้าถึงในเรื่องของระดับชุมชนระดับอำเภอค่ะเพื่อให้การวางแผนเนี่ยค่ะเป็นไปตามเรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งเตือนรวมไปถึงการช่วยเหลือให้ไปในทางที่ทางเดียวกันค่ะหากพื้นที่ใดนะคะต้องการที่จะปรับแผนหรือต้องการที่จะ ต้องการเครื่องสูบน้ำหรือยานพาหนะยกสูงหรือกำลังคนกำลังพลต่างๆก็สนับสนุนข้ามจังหวัดก็ให้ประสานมาทางกรมป้องกันและสาธารณภัยทันทีค่ะโดยมีข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกค่ะก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะในส่วนของอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำแล้วก็ในปริมาณน้ำที่เต็มหรือว่าใกล้เต็มค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกไปในสู่ระดับที่เหมาะสมแล้วก็ให้การดำเนินการในส่วนของมาตรการการลดในเรื่องของผลกระทบต่างๆต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำค่ะโดยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดและจุดที่มีขยะเศษวัสดุหรือวัชพืชเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลดในเรื่องของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่น้ำขังกันด้วยค่ะรวมไปถึงการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ชัดเจนนะคะตรงจุดแล้วก็มีความแม่นยำค่ะเพื่อให้หน่วยที่เข้าสู่ปฏิบัติการค่ะในการนำเจ้าหน้าที่หรือว่ากำลังพลเข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็นแนวเรื่องของการเตรียมได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการเตรียมล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่แล้วก็ทันสถานการณ์ให้มีการระดมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนะคะเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะกรณีเครื่องจักรของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้ทางจังหวัดนะคะระดมจัดหาเครื่องจักรแล้วก็จากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบในข้อกำหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการระบายน้ำข้ อเปิดเส้นทางนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเริ่มฟื้นฟูในโซนที่น้ำลดก็ให้เริ่มทันทีให้ประสานการดูแลในเรื่องของการเก็บขยะการทำความสะอาดนะแล้วก็ตรวจในเรื่องของระบบไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ระบบสาธารณะให้มีความพร้อมในพื้นที่ที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วค่ะแล้วก็ให้เตรียมเสนอในเรื่องของแผนฟื้นฟูการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยสำรวจการขึ้นทะเบียนแล้วก็การนำส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรับเงินชดเชยจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะพร้อมให้กระทรวงการคลังนะคะหารือกับธนาคารค่ะเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรค่ะในเพื่อที่จะนำแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูแล้วก็การให้เงินกู้แก่เกษตรกรค่ะแล้วก็ขอให้ทางประปานครหลวงนะคะการประปาส่วนภูมิภาคค่ะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะพิจารณาแนวทางลดภาระค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟแก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็พิจารณาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ขอให้เว้นแล้วก็หรือลดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะลดภาระในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบอุทกภัยค่ะทางด้านท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมค่ะในช่วงการประชุมประจำปี IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มการเงินธนาคารโลกค่ะก็ให้มีการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็ขาออกรวมทั้งการขนส่งอย่างเต็มที่นะคะพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ทุกคนค่ะแล้วก็เร่งฟื้นคืนในเรื่องของการบริการให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้กำชับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อพยพค่ะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและอำเภอบ้านสร้างพร้อมเร่งให้เงินทดลองราชการในการป้องกันแล้วก็ยับยั้งภัยค่ะดูแลในห้องน้ำห้องสุขานะคะยารักษาโรคความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยนะคะทั้งประสานสาธารณสุขจังหวัดป้องกันโรคและก็การปนเปื้อนในเรื่องของพื้นที่ประกอบอาหารพร้อมทั้งเยียวยาแล้วก็ให้ทุกพื้นที่ค่ะเร่งสำรวจความเสียหายของครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังปภ.เป็นรายชุดเลยนะคะโดยต้องครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือว่ารอการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จโดยปภ.เองก็จะได้รับ ก็จะโอนงบประมาณในส่วนนี้ค่ะเยียวยาทั้งจำนวน 4,700 ล้านบาทค่ะไปยังธนาคารออมสินแล้วก็หากตำบลอำเภอหรือจังหวัดใดนะคะตรวจสอบแล้วเสร็จก็สามารถดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายคนได้ทันทีค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะที่ครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะครอบคลุมตั้งแต่3ภัยพิบัติตั้งแต่อุทกภัยค่ะวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาครัวเรือนและกรณีอุทกภัยค่ะได้รับความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินนะคะไม่เกิน 90,000 บาทค่ะในส่วนของวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะจ่ายค่าเสียหายในตรงนี้นะคะ 5,000 บาทส่วนเกินไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดบ้านหลังไหนนะคะถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติให้เกินไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติเกิน7วันค่ะก็รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็ยังคุ้มครองในเรื่องของชีวิตจากอุบัติเหตุในวงเงิน2ล้านบาทกันด้วยตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะซึ่งในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนี้นะคะจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปถ้าเกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก่อนหน้านี้ก็จะใช้ในเงินในส่วนของเงินทดรองราชการแทนโดยให้ลงทะเบียนกับทางปภ.ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ทางปภ.ได้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่สะดวกในเรื่องของการยื่นเอกสารก็สามารถแจ้งให้ส่วนของปภ.ค่ะมารับในเรื่องของข้อมูลและรับเอกสารได้ถึงที่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้กำชับในเรื่องของการเรียนภัยล่วงหน้าซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศที่มีการรายงานล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการเกิดฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมค่ะโดยเฉพาะในวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีให้ติดตามในเรื่องของเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะคะที่มีปริมาณเกินกว่าที่จะรับไหวณตอนนี้นะซึ่งจะยังคงมีแผนในเรื่องของการเผชิญรับน้ำในช่วงของหน้าฝนขณะที่ในส่วนของเขื่อนปราณบุรีนะคะก็ยังมีการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับน้ำมวลน้ำใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นในเรื่องของมาตรการแล้วก็การเตรียมตัวของทางหน่วยงานของรัฐนะทางนายกรัฐมนตรีที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดในส่วนภาคกลางแล้วก็ยังประสานให้กับพื้นที่ในส่วนของจังหวัดภาคใต้นะคะให้เร่งรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมขออภัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของฝนที่อาจจะตกหนักลงมาในช่วงระยะนี้กันด้วยค่ะทั้งไม่ใช่ในส่วนของแค่ภาคกลางเท่านั้นนะตอนนี้ในพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกเยอะในส่วนของจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากฝนกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของประเทศไทยของเรานะคะอย่างที่หลายๆวันนะคะที่เรามีการประชาสัมพันธ์กันในการเข้าร่วมกิจกรรม IFF World Bank นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่นะของประเทศไทยของเราซึ่งจะรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมา เข้าร่วมในการประชุมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการเตรียมการต่างๆของรัฐบาลนะคะก็ได้มีความพร้อมในเรื่องทั้งสถานที่นะคะข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ค่ะคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลนะก็มีการเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระดับโลกแล้วนะคะยังเป็นโอกาสค่ะคุณผู้ฟังของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมในทุกๆมิติค่ะทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะในสายตาประชาคมโลกตลอดจนการต่อยอดโอกาสในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่3ค่ะประจำปี2569เพื่อที่จะติดตามความพร้อมค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้กำชับในทุกหน่วยงานค่ะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เต็มรอบด้านในทุกรายละเอียดนะคะเร่งรัดภารกิจในส่วนที่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของด้านสาระนะพิธีการการรักษาความปลอดภัยนะคะทางด้านการสาธารณสุขด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ค่ะการบริหารจัดการของภาพรวมแล้วก็ให้ประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยของเรานะทั้งในด้านของเศรษฐกิจค่ะโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกนะคะก็ได้ย้ำว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดประชุมไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นค่ะแต่จะต้องใช้โอกาสนี้ค่ะที่บุคคลสำคัญและก็ผู้แทนจากทั่วโลกที่จะเดินทางมายังประเทศไทยของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นค่ะการขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็การส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนค่ะทั้งในเรื่องของการกำชับให้เร่งแก้ไขในเรื่องของปัญหาที่มีความสำคัญและก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะการตรวจลงตรานะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยค่ะการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยการความสะดวกและก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เหมาะสมก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงกำหนดความสำคัญในช่วงการประชุมค่ะได้แก่ในเรื่องของพิธีเปิดนะคะในช่วงของวันที่12ตุลาคมนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะ
การแสดงอัตลักษณ์ไทยนะคะในวันที่15 ตุลาคม 2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการโลกและก็กองทุนระหว่างประเทศในวันที่16 ตุลาคม 2569ค่ะซึ่งในช่วงของการประชุมค่ะโดยมีการเตรียมในเรื่องของกิจกรรมทั้งระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะครอบคลุม4เสาหลักค่ะทั้งในด้านของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะให้มีการเติบโตทั้งที่ทั่วถึงและก็ยืดหยุ่นโอกาสของประเทศของขนาดกลางในโลกที่จะเข้ามาเป็นหลากหลายขั้วนะคะสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อที่จะรองรับการปรับตัวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยในการแล้วก็ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเวทีต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการหารือแนวทางการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายแนวรูปแบบของครัวของโลกรวมไปถึงเวทีต่างๆที่จะเป็นแนวทางในด้านของการเงินการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมขยายโอกาสค่ะคุณผู้ฟังในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจชุมชนแล้วก็ครัวเรือนค่ะโดยการเตรียมสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะโดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ได้จัดเตรียมห้องประชุมแล้วก็พื้นที่เกี่ยวข้องนะตามข้อกำหนดแล้วก็ตามมาตรฐานของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะหรือ IMF ค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในระบบโลจิสติกเพื่อรองรับบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานกับศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานงานเลี้ยงโรงแรมที่พักอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการเปิดบ้านในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเราก็เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะบุคคลสำคัญจากผู้แทนจากทั่วโลกค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางมาอย่างประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยของเราก็มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีความพร้อมในทุกๆมิติทั้งด้านของเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานนะรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆการบริการความปลอดภัยวัฒนธรรมแล้วก็รัฐบาลเองค่ะก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือในว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศไทยของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของอีกสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในเรื่องข่าวคราวในเรื่องของการป้องกันโรคกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ยินแนวเรื่องของการแพร่ระบาดของกันโรคปอดที่ประเทศรัสเซียใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งในทางด้านของกรมควบคุมโรคเองนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะของการระบาดโรคปอดตัวนี้ค่ะในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่ารอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะชี้แจงเบื้องต้นว่าเชื้อเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าสู่ของประเทศไทยของเราด้วยเพื่อที่จะยืนยันว่าประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมในการรับรองกับสถานการณ์ได้ค่ะทางด้านนายแพทย์มนเทียนะคะคุณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยจากการติดตามข่าวสารจากต่างประเทศนะคะพบมีการรายงานว่าพบหญิงอายุ24 ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่แล็บแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียเนี่ยค่ะก็ได้มีการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบเรื้อรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีการเสียชีวิตในภายหลังเข้ารับการรักษาค่ะเมื่อวันที่29 กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการรายงานว่าผู้ที่สัมผัสอย่างน้อย197 รายที่ได้รับการมีการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่มีพบอาการป่วยในกลุ่มของผู้ที่สัมผัสและก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องแลบปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคของการระบาดโรคนะคะคุณผู้ฟังซึ่งยังไม่มีหลักฐานใดๆนะที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะหรือว่าการเกิดเชื้อระบาดจากคนสู่คนแต่อย่างใดค่ะแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังเป็นเหตุการณ์ข้อสงสัยแต่ในทางด้านกรมควบคุมโรคของเราของประเทศไทยของเราก็มีนิ่งนอนใจนะก็ได้ให้มอบหมายทางกองระบาดวิทยาค่ะในฐานะจุดประสานงานในส่วนของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศนะเข้าตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะติดตามกับองค์การอนามัยโลกนะโดยตรงเพื่อที่จะประเมินในความเสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะนำมาบอกต่อแล้วก็สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบค่ะได้การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะก็ได้พบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าสู่เชื้อในประเทศไทยของเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียค่ะยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะอยู่ค่ะและก็ยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนนอกพื้นที่อีกทั้งค่ะในขณะที่องค์การอนามัยโลกค่ะยังไม่มีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดในเรื่องของการเดินทางแต่อย่างใดนะคะตามกฎหมายแล้วก็การประกาศที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของโรคเองนะก็ยังมีแนวเรื่องของการติดตามค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้จัดให้กลุ่มกาฬโรคนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่อันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีการระบบรายงานแล้วก็การควบคุมโรคต่างๆอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการมาโรคปลอดนะซึ่งจะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านอองฝอยจากทางเดินหายใจแล้วก็ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายได้ค่ะแล้วก็มักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะในโรคนี้ก็มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็มีมาตรการคุ้มครองป้องกันควบคุมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะทั้งนี้ค่ะในส่วนของประเทศไทยของเราก็สบายใจได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดโรคในส่วนนี้ทั้งนี้ค่ะก็ติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงการทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะและก็ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์เองก็จะเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะยังพอมีระยะเวลาอยู่นะคะเป็นการพยากรณ์อากาศแบบสั้นๆละกันนะน้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังประมาณนี้นะในส่วนของเรามาดูกันในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีในส่วนของลมนะคลื่นลมที่อาจจะเยอะหน่อยนะคะในส่วนของชายฝั่งนะคุณผู้ฟังในบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนฟ้าคะนองแปรปรวนสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะซึ่งตอนนี้มีลูกเห็บตกมาร่วมด้วยอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกันด้วยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ทั้งนี้ค่ะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคุณผู้ฟังทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็มีในส่วนของความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะได้มีการแผ่มาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนรวมมาถึงทะเลจีนใต้ซึ่งประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะนำพัดในเรื่องของความชื้นจากทะเลจีนใต้มาสู่อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนของเราในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ชาวเรือค่ะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะของเราในวันนี้นะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตขออภัยค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลแล้วก็ตรังนะคะในส่วนของคลื่นลมนะลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศในส่วนของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะ
เป็นการเตรียมความพร้อมนะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดหรือว่าจะอยู่บ้านนะคะช่วงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของแดดสลับฝนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะช่วงตอนสายๆนะคะจนถึงเที่ยงเนี่ยแดดจะเปรี้ยงเลยนะแดดจะร้อนมากแต่พอถึงช่วงบ่ายก็จะมีฝนฟ้าตกลงมานะในเรื่องของสุขภาพก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในสภาพอากาศแปรปรวนอย่างนี้ก็มาดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถหรือว่ากำลังเดินทางนะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่เรายังไม่คุ้นชินนะคุณผู้ฟังก็ขับช้าๆแล้วกันค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราในการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากที่ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับฟังกันทางจังหวัดกระบี่ภูเก็ตนะแล้วก็จังหวัดระนองกันด้วยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10-13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10-13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10-13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ด้านนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1-2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8-9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10-13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
4: ่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งด้วยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ่มพรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
0: ห
5: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
7: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
6: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
10: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเกินกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เกินกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
11: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
12: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
13: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
4: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วม

0: บายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอองเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนโดยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: นายรัมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
6: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบ ตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดส

0: แก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 นของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
2: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
3: ้นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
4: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
3: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม 16 ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบด้วยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3ประตูต่อ1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายกTJ เด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือ1โลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7ต่อ5และ5ต่อ3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
7: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วแล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
6: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชั่วกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย
1: ์12นาฬิกา43นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบาง

0: บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช

0: การตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม และอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่า

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะก็นำสาระน่ารู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยแล้ววันนี้ก็เป็นประจำค่ะทุกวันอังคารก็จะเป็นวันที่มีการสัมภาษณ์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็คือคลินิกโรคจากการทำงานเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ฉากหลังของเราซึ่งอยู่ในเพจ Facebook Live นะคะก็เป็นเขาใหญ่ค่ะเป็นธรรมชาติสวยๆที่นำมาฝากกันนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะที่มีนักท่องเที่ยวไปพักแรมแล้วก็เป็นที่ที่หลายๆคนนะคะไปกางเต็นท์กันนะคะช่วงวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคือวันนี้นะคะก็จะมีเปิดนะคะเปิดให้มีเป็นการปิดการท่องเที่ยวค่ะอยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีการปิดการท่องเที่ยวการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะแจ้งปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งเขาใหญ่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วงนี้มีฝนตกหนักชุกมากเลยก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะมีต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางดินสไลด์แล้วก็หินถล่มอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นก็เลยจะประกาศปิดนะคะการท่องเที่ยวและการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะก็บอกให้ดูแล้วก็ดูภาพสวยๆไปก่อนนะคะ
1: ครับสถานการณ์ก็รอให้คลี่คลายลงก่อนนะอดใจรอเพราะว่าช่วงฤดูน้ำหลากก็ต้องอาจจะต้องเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่แล้ว
1: ครับรอให้ถึงสภาพที่เหมาะสมก็จะได้เปิดกลับมาอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเลขโทรศัพท์0860926527ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: ทีมงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนประสานงานครับคุณแล้วก็นิวมีเดียนะฮะวันนี้ก็ดูแลเพจ Facebook Live ให้เราได้เห็นฉากหลังๆฉากหลังสวยๆแล้วก็โลโก้ข้างหน้านี้คือนะโลโก้ที่เราอยากจะโปรโมทว่าในอีก6วันข้างหน้า12นะจัดยาวเรื่อยไปถึง18ตุลาคมก็จะเป็นช่วงของการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีบรรดาผู้กำหนดนโยบายระดับโลกรัฐมนตรีชื่อดังนะฮะผู้บริหารก็เดินทางมาประชุมที่เมืองไทยถึงหมื่นกว่าชีวิตนะพี่พัด
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่นะคะสำหรับการประชุมแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับฟังกันในช่วงเวลาประมาณ 13:35 นะคะแต่สำหรับในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการเป็นผู้ประกันตนนะคะจะต้องทราบเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานแล้วเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: ฟังครับโรคที่เกิดจากการทำงานนั้นก็มีหลากหลายมากมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้ประกันตนนั้นก็กังวลนะครับแต่สำนักงานประกันสังคมมีสวัสดิการให้เราในส่วนนี้สำหรับใครที่ต้องประสบกับโรคจากการทำงานวันนี้จะมาคุยกันกับคุณอาพรอุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับการให้บริการการขอรับคำปรึกษาการเข้ารับบริการสถานที่รวมถึงโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานนั่นเองสวัสดีคุณอาพรนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะ
0: ค่ะ
3: และท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะพูดถึงโรคของคลินิกโรคจากการทำงานอยากให้เล่าถึงกองทุนเงินทดแทนกันก่อนค่ะสำนักงานประกันสังคมมีเรื่องของกองทุนเงินทดแทนดูแลเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานอย่างไรบ้างคะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าคลินิกโรคเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็จะขอเล่าถึงภูมิหลังของคลินิกโรคให้ฟังก่อนนะคะ
0: ค่ะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็คือหน่วยบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อการตรวจวินิจฉัยนะคะการรักษาการฟื้นฟูผู้ป่วยที่จะป่วยหรือประสบอันตรายโดยตรงจากการทำงานนะคะซึ่งครอบคลุมถึงโรคที่เกิดจากสารเคมีทางกายภาพฝุ่นละอองหรือความเครียดเพื่อให้ลูกจ้างกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยนะคะในส่วนของความเป็นมานะคะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งปัจจุบันสถาบันราชประชาสมานไสเป็นผู้รับผิดชอบหลักค่ะซึ่งทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของประเทศค่ะจึงได้จัดตั้งทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการศูนย์โรคจากการทำงานนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2548ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดำเนินการมากว่า21ปีแล้วค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อให้มีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้างการดูแลการรักษาหลังจากการเกิดโรคและก็อุบัติเหตุรวมถึงการพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานและการสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ค่ะและประโยชน์ที่จะได้รับล่ะคะคลินิกนี้ให้ประโยชน์อย่างไรกับใครบ้างคะ
3: อ๋อค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวลูกจ้างตัวนายจ้างและกองทุนเงินทดแทนเองค่ะในส่วนของลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็จะได้รับการตรวจรักษาการวินิจฉัยโรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากการทำงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานด้วยค่ะในส่วนของนายจ้างนะคะก็จะได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายจากการทำงานได้ค่ะและในส่วนของกองทุนเงินทดแทนเองค่ะก็สามารถส่งตัวลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานจากสถานพยาบาลอื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาต่อที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
0: ค่ะแล้วบทบาทของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมมีอะไรบ้างช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยค่ะ
3: ค่ะค่ะในส่วนของบทบาทของสำนักงานประกันสังคมนะคะต่อคลินิกโรคจากการทำงานค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนะคะหรือที่เรียกว่าบอร์ดกองทุนนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของคลินิกโรคจากการทำงานให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยในปี2569ค่ะมีคลินิกโรคจากการทำงานจากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน6แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวน134แห่งรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณไปกว่า27ล้าน9แสนบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมรวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงานซึ่งจะเป็นการตรวจติดตามทั่วประเทศทั้ง5ภาคค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วคลินิกโรคจากการทำงานอยากจะทราบว่ามีบริการอะไรบ้างครับ
3: ค่ะในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะให้บริการทั้งในเชิงรับและก็เชิงรุกนะคะอย่างเช่นการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดบริการตรวจสุขภาพและเข้าทำงานระหว่างการทำงานและการออกจากงานนะคะรวมถึงการประสานงานสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบเงินทดแทนและพรบคุ้มครองแรงงานรวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานและการให้คำปรึกษาและก็ส่งเสริมด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานพยาบาลไอ้โทษนะคะสถานประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
0: ค่ะแล้วตัวลูกจ้างเองเนี่ยจะทราบได้ยังไงคะว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือเปล่าคะ
3: อ๋อค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะลูกจ้างจะทราบได้ยังไงคะก็ลูกจ้างก็ต้องไปขอรับคำปรึกษาที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะโดยตัวลูกจ้างเองนะคะก็จะต้องอธิบายถึงลักษณะของการทำงานระยะเวลาการทำงานรวมถึงรายละเอียดของการทำงานนะ
0: คะ
3: ให้ชัดเจนมากที่สุดค่ะเพื่อการวินิจฉัยของคุณหมอที่ถูกต้องนะคะ
0: จะมีคุณหมอคอยวินิจฉัยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคุณหมอจะเป็นคุณหมอด้านอาชีวเวชศาสตร์นะคะแล้วก็คุณพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลด้านอาชีวอนามัยค่ะซึ่งเป็นด้านเฉพาะทางสำหรับโรคจากการทำงานโดยเฉพาะค่ะ
0: ค่ะ
1: และในปีนี้นะครับปี2569เนี่ยลูกจ้างสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะในปี2569นี้นะคะสำนักงานประกันสังคมค่ะจัดให้มีคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อรองรับลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานนะคะทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข134แห่งและโรงพยาบาลสังกัดมหาลัยอีกจำนวน6แห่งค่ะโดยหากลูกจ้างนะคะสงสัยว่าตนเองเนี่ยจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานค่ะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยลูกจ้างค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของปี69ได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่www นะคะ sso.go.th นะคะให้เข้าไปที่เมนูสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็เลือกกองทุนเงินทดแทนแล้วก็เลือกคลินิกโรคจากการทำงานค่ะก็จะปรากฏรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง140แห่งนะคะทั่วทุกภาคของประเทศไทยค
1: ่
3: ะ
1: แล้วสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: อ๋อค่ะอันนี้ก็จะมี3กรณีนะคะก็คือกรณีแรกค่ะกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอย่างที่ได้เรียนแล้วเมื่อกี้นะคะโดยขอให้นายจ้างนะคะยื่นแบบการแจ้งประสบอันตรายตามแบบกท.16นะคะที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ประจำทำงานเพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานหรือติดต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานได้โดยตรงค่ะกรณีที่2ค่ะในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และสถานพยาบาลนั้นนะคะมีคลินิกโรคจากการทำงานด้วยก็สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรงค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ลูกจ้างติดต่อที่คลินิกประกันสังคมก่อนเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้นนะคะโดยหากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยนะคะสงสัยว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะส่งต่อลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะส่วนกรณีที่3นะคะกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยที่ไม่ได้แจ้งการประสบอันตรายนะคะหากผลตรวจวินิจฉัยนะคะพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานก็ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตรายนะคะหรือว่าแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน15วันค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลนะคะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรงค่ะแต่หากว่าผลตรวจนะคะลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงานค่ะลูกจ้างก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยนะคะเนื่องจากกองทุนเงินแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ก็มาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมมีนายจ้างและลูกจ้างอยู่จำนวนเยอะหรือเปล่าครับมีข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้
3: อ๋อค่ะข้อมูลณปัจจุบันนะคะนายจ้างในระบบประกันสังคมนะคะมีอยู่ทั้งสิ้น 490,000 กว่ารายนะคะรายนะคะแล้วก็จะมีลูกจ้างค่ะซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ค่ะอีกกว่า 12,300,000 กว่ารายนะคะในส่วนของข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ8โรคค่ะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะคะโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพค่ะอย่างเช่นโรคหูตึงจากเสียงโรคจากเศษอัลตราไวโอเลตโรคจากความสั่นสะเทือนนะคะเป็นต้นค่ะ หรือโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพนะคะโรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานค่ะหรือว่าโรคในกลุ่มนิวโมโคนิโอซิสนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโรคปอดฝุ่นนั่นเองค่ะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานนะคะเช่นโรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมีซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามาจากการทำงานโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดจากการทำงานนะคะรวมถึงโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือว่ามะเร็งใยหินนะคะและโรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือว่าเนื่องจากการทำงานค่ะ
0: ค่ะผู้ประกันตนที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานเนี่ยจะต้องมาตรา33เท่านั้นที่มีนายจ้างเท่านั้นใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณในส่วนของกองทุนเงินทดแทนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายขาเดียวค่ะเพราะนั้นผู้ที่รับบริการก็คือเป็นลูกจ้างเฉพาะมาตรา33เท่านั้นนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปอ่ะนะคะก็ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองค่ะโดยต้องไปติดต่อที่แผนก OPD หรือว่าแผนกผู้ป่วยนอกกันนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสะสมโรคโดนตอนที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวแล้วเกิดสมมติว่าออกจากงานไปแล้วแล้วก็ไปเป็นมาตรา39อย่างเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมาใช้บริการไหมคะ
3: อ๋อได้ค่ะเพราะว่าคนที่ออกจากงานแล้วก็สามารถพิสูจน์โรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานได้เหมือนกันค่ะก็อยู่ในความคุ้มครองได้เหมือนกันค่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าโรคนั้นเกิดจากการทำงานจริงก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะออกจากงานแล้วค่ะ
0: ค่ะก็มีสิทธิ์ที่ไปปรึกษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่องทางของการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ตอนนี้เราสามารถที่จะให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะก็ประกันสังคมมีการต่ออยู่ทั้งหมดอยู่9ช่องทางอ่ะนะคะก็อย่างเช่นค่ะเบอร์ฮอตไลน์นะคะโทร1506กด1ซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชัน LINEYouTube IG Facebook TikTok X หรือว่า application SNO Card ค่ะสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ดีมากแต่ว่าที่สะดวกสุดนะคะก็คือโทรศัพท์นี่แหละตลอด24ชั่วโมงสอบถามได้นะคะแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ถ้าจะดูรายละเอียดก็เปิดเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th นะคะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณอภรได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์ในที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานรวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะช่วยฝากหน่อยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก็สำนักงานประกันสังคมคะก็มีความห่วงใยต่อลูกจ้างทุกคนนะคะและมุ่งมั่นที่จะดูแลส่งเสริมป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั้นดังนี้นะคะหากท่านมีอาการเจ็บป่วยค่ะหรือสงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะหรือสภาพของงานนะคะก็ไม่ควรมองข้ามหรือว่าปล่อยให้อาการเรื้อรังนะคะท่านสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการทั่วประเทศถึง140แห่งนะคะและสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลนะคะสะดวกสุดอย่างที่ท่านที่ปอพูดเมื่อกี้คือสายด่วน1506นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายอีกทีนึงค่ะไม่ทราบว่าคุณอภรมีข้อความข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ไหมคะ
3: เลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ก็ตอนนี้นะคะข้อมูลก็คือว่าก็ยังคงเลือกตั้งเหมือนเดิมค่ะณสถานที่เลือกตั้งเดิมที่ลูกจ้างได้ลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งณวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะลูกจ้างนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนการเลือกตั้งไว้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกคนที่ท่านรักเข้ามาเป็นผู้บริหารในบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลสิทธิ์บริการของท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะ

0: หลายกับที่เราจะเป็นกันนะครับในขณะที่ทำงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กังวลว่าหากเป็นโรคจากการทำงานจะมีใครมาดูแลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงเป็น sso.go.th เว็บไซต์หลักเลยของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โทรสายด่วน1506+1นะครับ1506+1 24ชั่วโมงถามทุกคำถามที่ท่านต้องการรู้ครับ
1: อืมค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจต้องคอยติดตามกันนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมอพยพพร้อมใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะทั้งฝนทั้งน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลแจ้งเตือนช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้ว่าพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรล่วงหน้าค่ะพร้อมทั้งฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดนะคะดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะทางด้านการเยียวยาทางปภ.ก็ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วจะให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็กำชับว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้วค่ะบอกว่ากรณีน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะมติคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้ว่าจ่ายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็กรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ก็คือ 5,000 บาทค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตนะคะสำหรับเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมโดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดหลังวันที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีน้ำล้อมรอบ7วันรับ 10,000 บาทค่ะแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ติดตามฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดค่ะแนะย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานนั้นใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลก็เตรียมเครื่องจักรจุดอพยพแล้วก็ทรัพยากรไว้ล่วงหน้าโดยที่มีปภ.เป็นหน่วยประสานงานค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะ
0: ก็ต้องพร้อมทั้งประชาชนพี่น้องที่อาจจะอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำใกล้ภูเขาที่สูงก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับขณะเดียวกันในส่วนของโรงงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะภาครัฐเองบางครั้งเนี่ยก็ต้องยื่นมือลงไปช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าตรงจุดไหนที่จะเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวปรากฏว่ามีการเร่งไปสำรวจนะครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แถลงล่าสุดว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งติดตามและประเมินผลสถานการณ์อุทกภัยที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศตอนนี้ความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะครับจึงต้องเร่งให้โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำฐานข้อมูลกลางให้ถูกต้องครบถ้วนและลดปัญหาซ้ำซ้อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและโรงงานที่เดือดร้อนจริงโดยเร็วภาพรวมตอนนี้นะครับมีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือและได้รับผลกระทบเนี่ย55จังหวัดจำนวนทั้งหมด 4,523 รายนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรม316รายและ SME 4,113 รายรัฐวิสาหกิจชุมชน94รายมูลค่าความเสียหายที่เบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทครับเบื้องต้นเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอาจจะมีโรงงานเสียหายถึง180แห่งเลยนะครับมูลค่าราวๆ 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาท แต่ยังต้องสำรวจเพิ่มเติมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่นับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบนะครับแต่ต้องรู้ว่าใครเสียหายหนักที่สุดนะใครต้องการความ

0: ช่วยเหลือเร่งด่วนและต้องการความช่วยเหลือรูปแบบใดเพื่อจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงไปช่วยได้ตรงจุดนะครับส่วนการช่วยเหลือด้านการเงินตอนนี้มีการประสานกับสถาบันการเงินกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและก็ให้เงินทุนนะครับกู้ยืมสำหรับที่จะเอาไปซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรนะครับล่าสุดธนาคารได้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วจำนวน313รายและมาตรการพักชำระหนี้สามารถดำเนินการได้เต็มวงเงินและนานสูงสุดถึง12เดือนแหละครับแน่นอนครับในส่วนของความช่วยเหลือทางเทคนิคก็ต้องมีต่อกันมาหลังจากน้ำลดเยียวยานะครับจะซ่อมแซมได้อย่างไรกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำหลังน้ำลดนะครับทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทางเทคนิคทั้งหลายนะครับก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนะครับและกระทรวงอุตสาหกรรมยังจะเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆเพื่อหาแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้โดยจะหารือและขอความร่วมมือว่าจะมีการออกแบบโปรโมชั่นพิเศษหรือส่วนลดต่างๆเพื่อเป็นการลดภาระการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างไรหรือไม่เพราะว่ามีรถยนต์จำนวนมากเลยพี่พัฒน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุฝนแช่ที่กรุงเทพจมน้ำนะไม่สามารถที่จะไปจอดที่ไหนได้บางคนก็จอดที่บ้านแหละแต่น้ำก็ท่วมที่บ้านเลยก็เสียหายกันไปเยอะและซ่อมแซมทีนี้ก็ใช้เงินเยอะทางในส่วนของทางการเองก็ไม่รีรอนะครับที่จะออกแบบมาตรการว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตรงนี้อย่างไร
1: ค่ะมาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็เตรียมพร้อมในการย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะได้สั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขภิบาลเฝ้าระวังโรคการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้ทราบในประเด็นเรื่องของสถานพยาบาลการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ขออภัยครับเดี๋ยวตอนนี้มีมติครม.ที่จะได้มีการแถลงกันนะครับขออนุญาตเข้าไปฟังแถลงมติครม.กันในช่วงเวลานี้กันครับ
1: เชิญค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
3: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้นะคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมงานดำเนินการแถลงผลการประชุมพร้อมแล้วอยู่ในขณะนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนครับรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในประจำวันที่6ตุลาคม2569ครับมีหลายเรื่องนะครับเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับโดยเรื่องสำคัญในช่วงเริ่มต้นนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องของการสถานการณ์นะครับอุทกภัยติดตามเรื่องของการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ติดตามกระทรวงต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตั้งแต่การช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมการในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่การดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันในทุกกระทรวงนะครับที่ทำงานนะครับในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับ เข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับและในที่ประชุมในวันนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงว่ามีจดหมายนะครับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับว่ามีการคาดหวังนะครับว่าจะได้ลงนามนะครับลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับภาษีนะครับในเร็ววันนี้แล้วก็อยากจะให้มีการทำดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วมีข้อตกลงสามารถลงนามได้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทำในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาเยือนเอเชียนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีท่านสุภเจียนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณเช่นเดียวกันครับในวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณก็ได้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ออกมาแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐนะครับก็คือว่าในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า pre-budget consultation นะครับก็คือเป็นการขั้นตอนในการหารือก่อนการจัดทำงบประมาณเป็นการเปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกำหนดทิศทางงบประมาณมีทั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงนะครับมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยนะครับมีนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ในการจัดทำในจุดเริ่มต้นเนี่ยมีทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นจากเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการดำเนินการทำงบประมาณขึ้นทำคำขอขึ้นมาของหน่วยงานเองนะครับและจากปฏิทินดังกล่าวนะครับในปีนี้ก็มีการเพิ่มระยะเวลานะครับให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีเวลาในการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณมากขึ้นนะครับขยายจากเดิมเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปถึงประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับก็ทําให้การจัดการเรื่องของงบประมาณคำของงบประมาณเนี่ยมีการลงรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลที่มากขึ้นในการตัดสินใจนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงหน่วยงานต่างๆให้ไม่มีความซ้ําซ้อนได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นการดําเนินการแก้ไขเรื่องของวิธีการจัดทํางบประมาณแล้วก็หวังว่าในอนาคตในการจัดทำงบประมาณปี2571นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะลักษณะเป็น zero based budgeting คือเริ่มต้นจากฐานศูนย์ไม่ต้องใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นตัวคิดแต่ใช้สิ่งที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นฐานคิดแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนมาส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงบประมาณแล้วก็จะเป็นงบประมาณที่มีการเปิดเผยรวมถึงรายได้รายจ่ายทุกส่วนของภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับการเปิดเผยและประชาชนมีส่วนร่วมทุกในทุกขั้นตอนครับนี่คือมติครม.ที่สำคัญเบื้องต้นในการประชุมวันนี้นะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นรองโฆษกรัฐดานะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของมติครม.อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเช่นครับ
5: สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในวันนี้มติครม.ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเริ่มจากที่ประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกหรือ Global Trust Survey ค่ะของ OECD เพื่อสำรวจว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐมากน้อยแค่ไหนรวมถึงภาครัฐจะต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้างนะคะแบบสำรวจครอบคลุม6เรื่องสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐความโปร่งใสความเป็นธรรมคุณภาพบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาท OECD จะเริ่มสำรวจในปี2570ค่ะและจะเริ่มรายงานผลในเดือนมิถุนายน2571และไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะครม.วันนี้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ โดยเปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศสามารถนำค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้2เท่าตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570คาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 3,800 คนนะคะโดยมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการจัดงานและกิจกรรมไมซ์หรือเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารขนส่งการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันประเทศไทยไปสู่จุดหมายการจัดงานระดับประเทศนะคะรวมถึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 10-15% ต่อปีค่ะประเด็นถัดไปนะคะจะเป็นมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะครม.มีมติแต่งตั้งหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นางนันทิรัตน์แก้วพระใดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะโดย3รายจะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายน้องเจริญนาคดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางสาวประณีออนเตียวตรานนท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางพลินีเตชมวลวัยวิทย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณค่ะอีก3รายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนิพนธ์จำนงศิริศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายพาดลถาวรกฤตรัตน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและนายณัฐก่งเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะทั้งสิ้น1รายได้แก่นายภาสกรชัยรัตน์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยในส่วนอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในครม.อีกมากมายนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
6: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อกำหนดให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวการดำเนินการครั้งนี้นะคะจะทำให้สภาการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมีหลักสำคัญคือหากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับผิดทางส่วนตัวโดยตรงค่ะโดยผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเว้นแต่การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการกำหนดตามกฎหมายนี้แล้ว71แห่งการเสนอครั้งนี้เป็นหน่วยงานลำดับที่72ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน8แห่งตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เสนอครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์การสุขภาพอาหารพลังงานและโลจิสติกค่ะการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในต่างประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลอดจนยกระดับศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาในพื้นที่ที่กำหนดออกไปเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86ค่ะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศและคำสั่งต่างๆที่ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดขอบคุณค่ะ
4: ครับมีคำถามหรือประเด็นไหนที่อยากจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการประชุมโดยเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านได้แก่นางสาวลธิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้แถลงผลการประชุมประจำวันที่6ตุลาคม2569เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเริ่มต้นในการแถลงผลการประชุมในวันนี้นะคะสาระสำคัญคือข้อสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมบก.ปปช.ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคือเป็นห่วงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนได้ให้ข้อสั่งการไว้ในที่ประชุมถึงการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยให้วางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้ในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่และมีความต้องการทรัพยากรโดยทันทีนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมและให้จัดกำลังเข้าล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนและวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการโดยเร็วและจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่และดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมด้วยสำหรับฤดูฝนหรือช่วงที่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปีให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมเฝ้าระวังการใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดแล้วก็มีการพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับพื้นที่ทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมถึงการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่มีสิทธิ์และเข้าข่ายได้รับช่วยเหลือให้ปภ.ประสานธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะโดยยึดหลัก first come first serve นะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการรายงานโดยสำนักงบประมาณที่ล่าสุดได้มีการเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เป็นลักษณะของรูปแบบใหม่ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็ได้พูดคุยและแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะสามารถติดตามได้จากคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะ
7: ขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านซึ่งประกอบไปด้วยคุณลลิดาเพลิดวัฒนาและคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นั้นมาเริ่มที่คุณลลิดาเพลิดวัฒนาครับมติครม.ได้เห็นชอบการสำรวจความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับในการครอบคลุม6ประเด็นด้วยกันเพื่อสำรวจให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญในภาครัฐที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้โดยภาคเอกชนสามารถนำค่าเช่าพื้นที่ในการออกร้านหรือการจัดกิจกรรมต่างๆมาสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปในอนาคตด้วยนะครับส่วนถัดมาครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็มีมติที่น่าสนใจก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ร่างพระราชกฤษฎีกานะครับเกี่ยวข้องกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นไม่ต้องนะครับได้รับการฟ้องร้องหรือได้รับการคุ้มครองจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ด้วยโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับสามารถฟ้องร้องหน่วยงานในสังกัดของภาครัฐที่มีการกระทำความผิดซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้า ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับมติการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในภาคตะวันออกนะครับจะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นมีการหมุนเวียนแล้วก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจนั้นมีการพัฒนาในชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจครับก็มีการประกาศขยายนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคมปี2570ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่86แล้วครับและที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจีรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณนฤนาถแข็งขันและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: ารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1: ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวันแชทบอท AI หรือโปรแกรมพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในโลกของเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะด้วยรูปแบบการสนทนาที่ง่ายดายไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความหรือพูดคุยก็สามารถโต้ตอบได้เสมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-17 ปีพบว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างใช้แชทบอทเป็นประจำบางคนถึงกับรู้สึกว่าแชทบอท AI คือเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการที่พึ่งทางใจในมุมหนึ่งนี่คือโอกาสดีที่เทคโนโลยีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเยาวชนเป็นที่ปรึกษาและที่ระบายความในใจแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่บางครั้งแชท AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือโน้มน้าวไปในทางที่เป็นอันตรายทั้งเรื่องสุขภาพความคิดหรือพฤติกรรมจนบางคนเกิดอาการเสพติดหรือรู้สึกซึมเศร้าเมื่อต้องห่างจากแชทบอท AI ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะอาจแยกแยะได้ว่า AI คือเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สร้างความสะดวกสบายให้ได้แต่ไม่ใช่เพื่อนแท้แต่สำหรับเด็กและวัยรุ่นยังอยู่ในวัยเรียนรู้ยังขาดประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเช่นนี้ควรมีผู้ปกครองและครูอาจารย์คอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในวันที่เด็กยุคใหม่มีเพื่อนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนพ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องปรับตัวให้ทันโลกแห่งเทคโนโลยีเปิดใจยอมรับมีความเข้าใจทั้งเพื่อนมนุษย์และเพื่อนที่ชื่อว่า AI
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้โยกโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอม
3: ก็เป็นของแท้หลุด QC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บ
3: ตรวจลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นี่แหละครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะว่าท่านสุภมาศเองก็ตั้งแต่เรื่องของรถลาก
2: รถจมน้ำ
1: รถจมน้ำจะต้องเคลมประกันบริษัทประกันจะต้องเคลมยังไง
2: เคลมเร่งด่วนและเป็นธรรม
1: ตอนนี้ถ้ารถจมน้ำทั้งคันเนี่ยโชคดีกับรถกับโชคดีเมื่อเทียบกับคนที่จมน้ำครึ่งคัน
2: อ
1: ย่างไหนดีกว่าน้องฝนถ้าเป็นเธอจะเอาแบบไหน
2: ไม่เลือกเลยได้ไหม
1: ไม่เลือกเลยต้องเลือกอย่างหนึ่งจะเอาจมทั้งคันหรือจมครึ่งคัน
2: จมทั้งคันไปเลยแล้วกัน
1: จมทั้งคันถ้าจมทั้งคันนี่โชคดีเพราะว่าจะคืนทุนประกัน
2: เพราะว่ามัน
1: สมมติว่าเธอมีรถราคาประกันไว้ราคา1 ล้านใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขาจ่ายเงินล้านให้เธอเลยแล้วก็เขาก็เอาซากรถไป
2: เต็มจำนวนเหรอ
1: คืนทุนประกันเต็มจำนวนเนี่ยที่คปภ.เนี่ยนี่ถ้าท่านสุภมาศกำลังประสานงานคปภ.ก็คุยประกันแล้วนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ารถที่จมแค่ครึ่งหนึ่งจมแค่เสียหายบางส่วนน่ะรถเข้าตัวรถอ่ะน้ำเข้าตัวรถอ่ะ
2: เท่าไหร่ฮะ
1: ไอ้นี้น่ะมีปัญหาใช่มั้ยว่ามันจะเคลมยังไงควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่มั้ยก็มาถกมาเถียงกันแต่ถ้าจมมิดคันแล้วก็จบไม่ใช่ฟังผมเสร็จป้าไปจับรถหงายท้องเอาน้ำเข้านะ
2: เออว่าจมทั้งคันจนไม่สามารถซ่อมได้เสียหายไม่น้อยกว่า 70%
1: ครับ
2: ของมูลค่ารถถ้าทำประกันชั้น1ด้วยนะพี
1: ่อันนี้ต้องประกันชั้น1แต่ถ้าไม่มีประกันเนี่ยไม่ได้ต้องประกันชั้น1อย่างเดียวนะชั้น1ชั้น2 3นี่ไม่มี
2: พอมาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยเราเพิ่งทราบนะรถยนต์หลายคันไม่ทำประกันไม่ทำประกันนะพี
1: ่รถผมว่ารถส่วนใหญ่ที่ไม่ทำประกันไม่ใช่หลายคัน
2: ส่วนใหญ่
1: รถส่วนใหญ่ไม่ทำประกัน
2: นั่นแหละ
1: อย่าว่าแต
2: ่
1: อันนี้คือประกันภาคสมัครใจนะคือภาคสมัครใจก็คือประกันชั้น1 2 3
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ทีนี้ประกันภาคบังคับคือประกันพรบยังไม่ทำกันเลยอย่าว่าแต่จะไปทำสมัครใจเลย
2: เนี่ยแล้วพอถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงจะไปเคลมแล้วเรียกร้องค่าเสียหายจากใครล่ะ
1: ก็เรียกถ้ารถของสามีก็ต้องเคลมกับภรรยา
2: แล้วรถของภรรยา
1: เคลมกับสามี
2: และรถของสามีและภรรยาเสียทั้งสองคัน
1: ก็ไม่ต้องเคลมแล้วลอยคอเลยทีเดียวนะเพราะงั้นนี่คือนี่ถามว่าทำไมต้องมีประกันไง
2: ใช่พี่หมดแบบ
1: น้ำอย่างนั้นรถเขาเรียกอะไรนะน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านถ้าบ้านไหนที่ยังผ่อนอยู่กับธนาคารบังคับให้ทำประกันใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ้าผ่อนหมดแล้วเธอมีประกันไหม
2: ไม่มีแล้ว
1: น้ำท่วมก็ไม่มีตัวช่วย
2: แล้วไปเคลมกับใครดี
1: ก็
2: มีมาตรการเยียวยาของรัฐบาลไง9,000 บาท
1: มันก็ไม่พอ
2: ไม่พอพี
1: ่น้องฝนพูดถึงเยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทนะครับล่าสุดนี
2: ่
1: ฟังว่านะเยียวยามันมีการจ่ายแล้วนะ
2: จ่ายแล้ว
1: จ่ายบางส่วนแล้วนะ
2: ก็งบ4

0: 4,200 ล้านใช่ไหมหรือ 4,700 พี
1: ่4ประมาณ 4,700 ล้านนี่ก็คือทั้งหมดนะ
0: ใช่ๆ
1: นะทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีคือผมเข้าใจว่าไอ้งบก้อนเนี้ยงบ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด
0: ใช
1: ่แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องใช้งบกทม.เพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรคะ
1: กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2,569 มีงบประมาณของตนเองบวกกับเงินอุดหนุนทั้งสิ้นเธอคิดว่าเท่าไหร่
0: เท่าไหร่คะ
1: ลองให้ทาย
0: โอ้
1: ทุกคนต้องทายหน่อยครับกรุงเทพมหานครในปี69ปี70มีงบประมาณของตนเองกับงบอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้เท่าไหร่ให้ทาย
0: เป็นหมื่นหรอ
1: ลองทายดูก็ได้
0: หมื่นล้านหรอ
1: หมื่นล้านน้อยขาดไป10เท่าอ่ะ
0: 1,000 ล้าน
1: 92,000 ล้าน
0: เออ
1: 92,000 ล้าน
0: นิดเดียวก็เกือบแสนล้าน
1: เนี่ยปี70นี่93,000 ล้าน
0: โอ้โหเหรอง
1: บของกทม.
0: สูงมากสูงมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งบกทม.เยียวยาพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็เขาบอกว่าให้ได้รับเงินเยียวยาเนาะได้รับเงินโอนจากภาครัฐเนี่ย 4,700 ล้านบาทท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะไปหางบอื่นมาช่วยเหลือเยียวยาให้
1: คือฝนเหมือนแกล้งเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยประกันเงินแสนเนี่ยนะจากภัยพิบัติ3ภัยอ่ะนะมันเริ่มวันที่1ตุลาเริ่มปีงบประมาณแต่นี้มันท่วม24เป็นต้นมานะฝนตก23เนาะ
0: ใช่
1: 24 25 26ถึงสิ้นเดือนอ่ะก็เลยไม่เข้าเกณฑ์นั้นก็ต้องการเยียวยาก็ใช้หลักการเยียวยาตามหลักการเดิมซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขณะนี้รายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทยอยเข้าสู่ระบบแล้วและมีการโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนแล้วกว่า600รายโดยจะทยอยโดยอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสำรวจตรวจสอบและจะส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบครอบครบถ้วนไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือซ้ำซ้อนเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเงินถึงมือโดยเร็วนะครับซึ่งนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางเข้าใจว่าทางท่านปลัดนะครับท่านปลัดก็บอกว่าได้ประสานโอนเงินผ่านไปทางออมสินแล้ว
0: ใช่ก็ท่านบอกว่าต้องเร่งอ่ะใครตรวจสอบ first come first serve อ่ะ
1: ครับมาก่อนได้ก่อน
0: ถูกต้อง
1: รีบส่งก่อนนะ
0: ตรวจส่ง
1: พี่ส่งไปแล้วไม่รู้จะได้ป่ะเนี่ย
0: ก็น่าจะได้พี่ขังเกิน7วันไหมล่ะ
1: เกินสิครับ
0: เกินก็ต้องได้สิ 9,000 บาท
1: เปิดประตูแล้วยังไม่ออกมาเลยนะ
0: หรอแต่ถ้าเกิดรถแค่น้ำล้อมเนี่ยจะได้ 5,000
1: ครับ
0: ไว้พี่แต่ถ้าน้ำท่วมเกิน7วันตั้งแต่7วันขึ้นไปก็ได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนแต่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะที่น้ำท่วมอยู่อ
1: ่
0: ะคนก็ไม่มีกระจิตกระใจไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแต่ขนย้ายสิ่งของเงี้ย
1: จริงๆไอ้พวกนี้ต้องจบเถอะเพราะว่าคุณมีภาพถ่ายดาวเทียมคุณรู้อยู่แล้วกทม.ก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณจะมานั่งเถียงกับชาวบ้านมาน้ำท่วมไหมน้ำเข้าบ้านไหมน้ำล้อมบ้านไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเอาเงินเดือนของกทม.มาจ่ายส่วนตัวแล้ว
0: เพราะว่ามีออกในโลกโซเชียลอยู่นะว่าบางคนเขาเอาเอกสารหลักฐานไปแล้วบอกว่าได้แค่ 5,000 เอกสารยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มอีก
1: เดี๋ยวก็เถียงกันอีกนะ
0: เอ
1: าไปรับสายคุณสุวิมลนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณสุวิมล
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: คุณสุวิมลเรื่องอะไรครับเนี่ย
2: หมอก็คือน้องชายนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
1: โอเคเดี๋ยวครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราประสานท่าน
0: รอง
1: ว
0: ัน
1: นิดากองแก้วนะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเข้าสายมารับทราบปัญหาด้วยนะท่านวันนิดาครับสวัสดีครับ
0: ท่านวันนิดากองแก้วสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับได้ยินชัดเจนนะ
2: ได้ยินค่ะ
1: คุณสุวิมล
2: ค่ะ
1: เอาละเดี๋ยวผมจะสรุปเบื้องต้นก่อนนะคุณส่งข้อมูลเข้ามาเบื้องต้นผมถามก่อนคุณสุวิมลอยู่ที่ไหน
2: อยู่จังหวัดปทุมค่ะ
1: แล้วผู้ที่ประกันตนแล้วเสียชีวิตจากการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมอยู่จังหวัดไหน
2: จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: อยู่นนทบุรีนะครับคุณสุวิมลกำลังร้องทุกข์ว่าน้องสาวหรือพี่สาวครับ
2: น้องชายค่ะที่เป็นน้องพี่เป็นพี่สาว
1: น้องชายออกน้องชายอ้าวน้องชายอายุเท่าไหร่ครับ

0: 64
1: ทำประกันสังคมมาตราไหนครับ
0: ไม่แน่ใจ33หรือ39จะไม่ได
2: ้ค่ะขออนุญาตค่ะพอดีมีการส่งข้อมูลทราบข้อมูลมาเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ผู้ประกันตนเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะก็คือส่งเงินเองค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มาตรา39ทีนี้เขาก็ป่วยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: เขาป่วยเป็นอะไรอะครับ
0: เราจริงๆแล้วเขาปวดหลังเมื่อเดือนพฤศจิกาไปปวดหลังแล้วค่ะคุณหมอให้กินยาเป็นเดือนไม่หายจึงไปขอเอ็กซเรย์หมอแจ้งผลเอ็กซเรย์ว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกไม่อยากแก้ปวดกลับมาบ้านแล้วก็ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอะอาการปวดมันมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วมีอยู่วันหนึ่งก็ขึ้นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียก็กลับไปโรงพยาบาลต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เจอหมออีกคนหนึ่งไม่ใช่หมอที่แจ้งผลเอ็กซเรย์นะคะเป็นหมอคนใหม่หมอดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าอ้าวมีนิ่วในไตก้อนเบ้อเริ่มเลยแต่หมอคนแรกไม่ได้บอกนะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าฉีดยาเขารักษาโดยฉีดยาแก้ปวดให้เข็มเลยแล้วก็ให้ยาแก้คลื่นไส้บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเนื่องจากว่าผลเลือดยังดีอยู่ยังไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน้องชายก็กลับมาบ้านแต่ว่า
1: อาการมันไม่ดีเหมือนกับว่ารอว่าโอเคได้เวลาก็จะกลับมาผ่าตัดนิ่วในไตอย่างนั้นเหรอ
0: คงจะประมาณนั้น
1: ทีนี้ค่อยกลับบ้าน
0: เขาก็ยังไม่ได้นัดนะคะเขาบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเลือดยังดีอยู
1: ่ครับ
0: แล้วพอมาอยู่ได้วันสองวันเขาก็อาการมันก็แย่ขึ้นเรื่อยๆข้าวก็ยังกินไม่ได้ยากินไม่ได้ก็กลับไปโรงพยาบาลอีกว่าไม่ไหวแล้วขอให้น้ำเกลือหน่อยโน่นนี่นั่นแต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให้กลับบ้านไปเขาก็ไม่รับพอหลังจากนั้นก็กลับไปอีกประมาณ 4-5 ครั้งนะคะก็คือทุรักทุเลกลับไปขอความช่วยเหลือดูแลหน่อยขอนอนโรงพยาบาลก็ได้ไม่ไหวแล้วหมอเขาก็บอกว่าผลเลือดยังดีอยู่ให้กลับบ้านไปไม่จำเป็นจนกระทั่ง16มกราคม2569
3: ค่ะ
0: ผ่านสภาพอิดโรยเพราะว่ากินอาหารไม่ได้แล้วอ่อนเพลียท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะก็ญาติก็เลยพานำส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เลยรับไว้ให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่16มกราค่ะตั้งแต่วันที่16มกราทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นนิ้วเนาะสรุปผลออกมาว่าเป็นนิ้ว
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่สุวิมลครับ
0: ค่ะ
1: ต้องกระชับนะต้องกระชับประเด็นการพูดเนาะพอได้ประเด็นแล้วเอาเบื้องต้นก่อนนะจะได้ทราบเดี๋ยวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งพูดครับแป๊บหนึ่งนะ
0: ได้ค่ะได้ค
1: ่
0: ะ
1: มานอนอยู่ตั้งแต่16มกราถึงวันที่เท่าไหร่ถึงเสียชีวิต
0: ถึงเสียชีวิตวันที่5กุมภาพันธ
3: ์5กุมภา
1: 5กุมภาเสียชีวิต
0: แต่หมอนิ้วมาวันที่31มกรา
3: โอ้
1: ตกลงได้ผ่านิ้วมั้ย
0: ไม่ได้ผ่าค่ะ
1: จังหวะนั้นก็คือผ่าไม่ได้แล้วเขาป่วย
0: หมอบอกจะผ่าแต่พอถึงวันนัดเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไข้นอนโรงพยาบาลนานเกินไปติดเชื้อผ่าไม่ได
1: ้นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายวันที่5กุมภาก็เสียชีวิตเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: ก็นี่คือญาติก็ติดใจการดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
0: ใช่ค
1: ่ะค้างคาใจทีนี้พอค้างคาใจที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงรายการเนี้ยได้แจ้งประกันสังคมให้ได้ทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: อ๋อก็ไปรับเงินค่าทำศพปกติไม่ได้แจ้งอะไรนอกเหนือจากนี้ค่ะ
1: ไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่าติดค้างคาใจตลอดใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยร้องทุกข์มาว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: ใช่
1: โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านรองวนิดาครับฟังแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสอบสวนทวนความอะไรอย่างไรกันไหมเมื่อตอนแรกมาตรวจหมอคนแรกไม่รู้เป็นอะไรให้ยากลับบ้านไม่ไหวปั๊บกลับไปใหม่หมอคนที่สองเอ้านิ่วในไตต้องผ่านี่นะแต่ก็ยังไม่ผ่ากลับไปบ้านก่อนเที่ยวไปเที่ยวมาขอนอนไม่ได้นอนสักทีนึงจนกระทั่งไม่ไหว16มกราก็ยอมไม่นอนนอนนอนนอนนอนมาปั๊บทีนี้มาถึงคิวจะต้องผ่าไต31มกราถึงตอนนั้นผู้ป่วยก็ไม่ไหวที่จะผ่าแล้ว
3: ติดเชื้อ
1: หลังจากนั้น5กุมภาก็เสียชีวิตครับท่าน

0: น่าจะมีส่วนในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะสามารถทำการร้องเรียนได้ทีนี้นอกจากเรื่องของการร้องเรียนแล้วเราก็จะมีการสอบสวนในเรื่องของกระบวนการรักษานะคะซึ่งเรามีคณะกรรมการแพทย์นะคะที่จะดูแลในส่วนตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เองเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยไปครั้งแรกแล้วมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องของการรักษาครั้งที่2ครั้งที่3อย่างเงี้ยค่ะว่าเขาให้การรักษาถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือไม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปติดต่อนะคะก็ให้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังอะค่ะแล้วเดี๋ยวในเรื่องของจริงๆอะค่ะโดยปกติเนาะถ้าเกิดผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่จะต้องไปขอประวัติการรักษาก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนแต่ทีนี้เมื่อเสียชีวิตอะค่ะการขอประวัติการรักษาถ้าเป็นญาติไปขอมันน่าจะยากแล้วเพราะว่าไม่ใช่ตัวผู้ประกันตนเองก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้ติดต่อที่ประกันสังคมนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางประกันสังคมเป็นผู้ขอได
1: ้
0: น
1: ะคะท่านเรียก
0: ค่ะค่ะเพราะว่าทางอำนาจในการขอประกันสังคมก็สามารถขอได้เหมือนกันนะคะซึ่งในนอกจากการร้องเรียนสถานพยาบาลเพื่อให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของเขตลายเนี่ยนะคะแนะนำเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของความเสียหายค่ะจากการรักษาพยาบาลนะคะมันจะมีในเรื่องของประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมันจะมีการจ่ายนะคะกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งก็ค่ะก็สามารถทายาทสามารถยื่นได้นะคะทีนี้ที่ก็คือเป็นพี่สาวใช่ไหมคะ
1: พี่สาวคนเสียชีวิต
0: เป็นพี่สาวเนาะทีนี้เขาก็จะมีทายาทอยู่ใช่ไหมคะ
1: เขามีลูกไหม
2: มีลูกแต่ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะถือว่าแต่คน
0: ไม่เป็นไร
2: ก
0: ็คือยังมีแล้วภรรยายังอยู่ไหม
1: ภรรยาเขามีไหม
2: ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
1: ไม่ได้จดทะเบียน
0: ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นบุตรก็ได้ค่ะให้บุตรนะคะเป็นคนยื่นคำร้องก่อนเนาะ
1: ครับ
2: ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ไปยื่นคำร้องยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี้ยนะคะแล้วส่วนเอกสารหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สะดวกในเรื่องของการขอประวัติอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขอได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปโทษนะคะตอนนี้ปทุมน้ำท่วมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่านะคะแต่ว่าการยื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะของประกันสังคมก็คือภายใน2ปี
2: ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องยังเนาะเพราะว่าตัวเองอ่ะก็หนีจากปทุมมา
1: ว่าอยู่โอเคพี่สุวิมลไม่เป็นไรครับพี่ครับนะผมต้องเวลามันกระชับแล้วเนาะเอาอย่างนี้ครับพอได้ประเด็นได้แนวทางนะครับว่าให้พี่ในฐานะพี่สาวหรือลูกเขาก็แล้วแต่เนาะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขาอยู่นนทบุรีก็ไปพื้นที่นนทบุรีไปยื่นให้เป็นหนังสือไปยื่นให้ถึงว่ามีผู้มายื่นร้องทุกเรื่องนี้กับการให้บริการของสถานพยาบาลโรงพยาบาลประกันสังคมเพื่อนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะ1ก็คือให้มีการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้ทำถูกต้องตามหลักวิธีการในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้เอาประกันตนหรือไม่นี่ข้อที่1นะครับถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่1นะครับบกพร่องผิดพลาดสมมติทิ้งต่างนะครับจะต้องช่วยเหลือเยียวยาดูแลอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในกรณีผู้เสียหายน
3: ะ
1: ที่เข้ารับการรักษานะครับเป็นผู้เสียหายส่วนประการที่3ก็คือว่าจะลงโทษทางสถานพยาบาลนี้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของประกันสังคมถูกต้องไหมครับท่านรองครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเราก็จะมีบทลงโทษนะคะสำหรับสถานพยาบาลแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยานี้ก็จะจ่ายให้กับทายาทค่ะ
1: ครับพี่สุวิมลพร้อมเมื่อไหร่บอกลูกชายเขาหรือไปด้วยกันแล้วไปยื่นเสร็จปั๊บส่งข้อมูลให้ผมอีกทีหนึ่งนะ
2: ได้ค่ะ
1: ส่งข้อมูลตัวหนังสือที่ไปยื่นแล้วก็ถ่ายมาชุดหนึ่งทำต่อไปนี้ทำทุกอย่างให้มีเอกสารและถ่ายเก็บตลอดแล้วก็ส่งเฟซบุ๊กกลับมาให้ผมเหมือนที่ส่งมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตามเรื่องกับทางประกันสังคมว่าประกันสังคมได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรคืบหน้าได้ผลเป็นประการใดจะได้ตามกับท่านวันนี้ใดอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งเรื่องให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ดูเรื่องให้ก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
1: ดีครับท่านครับนะช่วยตามทีนะท่านนัทถ้าให้ชาวบ้านไปตามปกติก็คงเป็นเรื่องที่เป็นข้อจำกัดอยู่อย่างที่ท่านว่าเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะพี่สุวิมลก็แจ้งผมกลับมาเป็นระยะนะ
2: ได้เดี๋ยวขอถามนิดนึง
1: ครับผมครับขอบคุณท่านรองวนิดาด้วยนะครับท่านครับ
2: เขามีลูกสอง

0: คนอ่ะลูกต้องยื่นทั้งสองคนหรือว่าทำเป็นหนังสือมอบอำนาจก็ได้ค่ะ
1: แต่มันเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ไหมคะในเว็บไซต์อะค่ะ
2: แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะไปดูตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมผู้ที่จะรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอะเขาเป็นโสดเขามีบุตรแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสท
0: ี
2: น
0: ี้
2: ในการทำประกันสังคมเนี่ยเขาได้แจ้งว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเขายกผลประโยชน์ให้ใครคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มารับถูกต้องไหมท่านรองครับเรื่องนี
1: ้คือในเรื่องของกรณีของเงินเยียวยาเนี่ยค่ะมันจะมีประกาศเฉพาะอยู่นะคะมันจะจ่ายให้ได้ถ้าเกิดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็คือจ่ายให้กับสามีภรรยาบุตรบิดามารดาหรือก็บุตรนะคะมันก็จะมีแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายปุ๊บมันก็จะมีชั้นลำดับถัดไปอะค่ะในเรื่องของพี่น้อง
2: ครับ
1: พี่น้องร่วมบิดามารดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ดูเหมือนเขาทายาทเขารับเงินส่งเขาตายได้อยู่แสดงว่าน่าจะมีหนังสือมีเอกสารอะไรอยู่ใช่ไหมคะ
0: อันนั้นเป็นค่าทำศพ
2: แสดงว่ามีแสดงว่ามันมีที่ผมพูดน่ะมันก็คือในเอกสารตัวนั้นแล้วเขาคงระบุไปแล้วว่าให้ใครแล้วคนนั้นควรจะเป็นคนไปยื่นครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ตามเจตนารมณ์ของผู้ตายด้วยขอคุยตามนี้นะทั้งสองท่านเดี๋ยวผมตามต่อให้นะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดี
2: ครับสถานพยาบาลประกันสังคมถ้าบริการไม่ดีปล่อยปละละเลยนะครับไม่พยายามที่จะดูแลรักษาผู้ประกันตนท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน
3: ถูกค่ะ
2: จะจำได้ไหมที่โรงพยาบาลอะไรที่จังหวัดราชบุรีที่หมอไปบอกว่าบอกภรรยาของคนป่วยว่าไงประสาทแดกจำได้ปะนั่นแหละโรงพยาบาลเหมือนกันนั่นประกันสังคมก็ต้องลงโทษ
3: ถอดใบแพทย์
2: เข้าใจว่าลดขนาด
3: อ๋อละฮะ
2: คืออย่างนี้โรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยสมมติว่าโรงพยาบาลนี้นะบริการดีนะขอให้เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลนี้จาก100คนกลายเป็น500คน
3: ค
2: ่ะทีนี้พอคุณบริการไม่ดีปั๊บเนี่ยคุณบริการไม่ดีช่วยผู้ประกันตนไม่ได้มีปัญหาปั๊บลดจาก100เหลือ50คน
3: ลดทันทีเลย
2: มันจะมีมาตรการลงโทษอย่างหนึ่งทำดีได้เพิ่มทำไม่ดีก็ลดแล้วก็มีมาตรการอื่นๆนะครับ
3: ก็ให้รู้สิทธิ์กันเอาไว้เพราะว่าสามารถร้องเรียนเรื่องแบบนี้ได้ภายในระยะเวลา2ปีนะคะ
2: ครับ
3: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณรอบีฮะนะคะปาสะและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะโดนไฟฟ้าช็อตต้องการเยียวยาเพิ่มจะประสานการไฟฟ้าเหรอคะ
4: อ
3: ๋
4: อใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวแต่แป๊บเลยนะผมถามเอานะจะได้กระชับเนาะคุณรอบีฮะอยู่อำเภออะไรครับ
4: อำเภอลาดบัวหลวงค่ะ
2: อำเภอลาดบัวหลวงเกิดอะไรขึ้น
4: ใช่ค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นไฟช็อตอะไร
4: ช่วงวันที่18เดือนที่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าแฟนหนูลืมจ่ายค่าไฟค่ะแล้วก็ทางการไฟฟ้าเขาก็ได้มาตัดแต่หลังจากชั่วโมงนั้นนะคะก็ได้มีการชำระเรียบร้อยเขาก็ได้มาต่อไฟกลับคืนนะคะณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ทีนี้แฟนเดินกลับไปบ้านก่อนก็เหมือนประมาณว่ากำลังเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วราวบันไดที่บ้านหนูเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะเขาก็ได้เอามือไปยันที่ราวบันไดก็มีกระแสไฟรั่วก็โดนไฟดูดตรงนั้นค่ะ
2: แล้วไฟดูดเป็นอะไรไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะไฟดูด
4: สำหรับแฟนก็จะมีเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะส่วนตัวหนูเนี่ยก็โดนแต่ว่าหนูจะโดนจากทางน้ำอะค่ะก็เหมือนกันก็มีอาการบาดเจ็บก็คือจะมีกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนอ่อนแรงไปประมาณ1อาทิตย์อะค่ะช่วงนั้น
3: โดนสองท่านเลย
4: ลูกตัวเล็กสองคนนะคะวัย3ขวบกับ8ขวบแบบเดินตามกันมาด้วยค่ะตรงนี
2: ้แล้วตอนนี้เขาแก้ไขปกติแล้วยัง
4: แก้ไขแล้วค่ะหลังจากพ่อหนูเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะว่าตอนเช้าของวันที่19นะคะวันที่18เขาตัดคืนนั้นเรายังไม่รู้แล้วก็พอมาวันที่19อะค่ะหนูก็ได้ให้ช่างไฟเนี่ยมาเช็คว่าไฟเรารั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจนเราเช็คกันไม่เจอก็เลยมีการติดต่อกลับไปที่การไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็ที่เขาแจ้งว่าอาจจะเป็นผู้รับเหมาต่อสายผิดอะไรเงี้ยค่ะ
2: แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเชิญท่านรัฐกิจ
3: พันธุผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวงมาเข้าสายกับเราด้วยค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมรัฐกิจนะครับจากการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดบุญหลวงครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นทุกข์ของผู้ใช้ไฟลืมจ่ายค่าไฟนะครับก็เลยถูกตัดก็จ่ายเขาก็มาต่อให้
3: คืน
2: พอต่อคืนเสร็จปั๊บปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไฟรั่วก็ไปสายไฟไปอยู่ที่ราวบันไดเหล็ก
3: บันไดเป็นเหล็ก
2: ก็ช็อตคนในบ้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลย
3: 1อาทิตย
2: ์ส่วนคุณ
3: ภรรยา
2: บอบีฮะภรรยานี่คุณโดนตรงไหนครับ
3: ทางน้ำ
4: โดนจากน้ำใช่ค่ะ
2: แสดงว่าน้ำรั่วไฟรั่วลงน้ำด้วย
4: คือรั่วทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งบ้านนะคะที่บ้าน
2: แล้วที่ว่ามันรั่วลงน้ำน้ำท่วมหรือว่ามันเป็นน้ำฝนน้ำอะไร
4: ไม่ใช่ค่ะคือน้ำก๊อกนี่แหละค่ะ
2: อ๋อเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยนะครับอ๋อเข้าใจอ๋อพอเราเปิดถ้าไฟมันรั่วอยู่ในระบบเวลาเราเปิดน้ำน้ำในน้ำก็มีไฟถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เราก็โดนด้วยลูกด้วย
4: โดนลูกไม่โดนค่ะแต่ว่าลูกค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าจุดตรงนั้นเป็นบันไดเหล็กอะค่ะ
2: เป็นอยู่กี่วันเ
4: ป็นปกติน้องตัวเล็กจะเกาะราวบันไดขึ้นบ้านทุกวันแต่วันนั้นโชคดี
2: ครับเป็นอยู่กี่วันที่ไฟรั่วแบบนี้จนกว่าเราจะแจ้งช่างมากี่วัน
4: อ๋อคืนเดียวค่ะคืนเดียวเพราะว่าแฟนเนี่ยหลังจากที่เขามาต่อไฟวันที่18ใช่ไหมคะช่วงบ่าย3แฟนกลับมาจากทำงานช่วงเย็นวันนั้นนะคะเขาโดนก่อน
2: อาการที่แฟนเป็นคือ
4: ไฟรั่วแต่เราแค่ยังหาสาเหตุไม่ได้อะค่ะว่าไฟรั่วจากอะไร
2: อาการที่แฟนเป็นคืออะไร
4: ก็คือมีอาการแบบว่ากล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนชาไปสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลอะไรนะคะก็
2: ได้ไปหาหมอไหม
4: เหมือนกัน
2: ได้ไปหาหมอไหมครับ
4: แฟนไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทำงานตั้งแต่ตีห้ายันห้าโมงเย็นทุกวัน
2: เราตอบถามสั้นตอบสั้นก็คือมีอาการนะครับได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดรั่วในบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาหม
3: อ
2: ตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ายังมีปัญผลอยู
4: ่เอาแฟนดีขึ้นแล้วค่ะ
2: ดีขึ้นแล้วเนาะทีนี้คนที่มาต่อไฟให้คือการไฟฟ้าแต่หลังจากที่เกิดต่อแล้วไฟรั่วหลังจากภายในวันเดียวกันนั้นถูกต้องไหมวันนี้มาต่อแล้วก็เปิดไฟปรากฏว่านั่นก็คือไฟรั่ววันนั้นเลยถูกต้องไหม
4: ถูกต้องค่ะ
2: ถูกต้องทีนี้ให้ช่างของการไฟฟ้ากลับมาดูหรือว่าให้ช่างนอกมาดูช่างไหน
4: การไฟฟ้าค่ะหลังจากเขาโทรแจ้งอะค่ะ
2: ช่างการไฟฟ้าก็มาดูให้นะครับโอเ
4: ค
2: จบตรงนี้ครับท่านรัฐกิจมาดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านเนี่ย
5: อ๋อคืออย่างนี้ครับก็สวัสดีคุณถนอมคุณนกฝนแล้วก
3: ็
5: ผู้ช่วยไฟนะครับผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดบุญหลวงเลยต้องขออภัยกับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ช่วยไฟนะครับก็คือเรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่ผู้ช่วยไฟแจ้งใช่ไหมครับว่ามีเรื่องไฟดูดเนี่ยเราก็คือเข้าดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบแล้วก็พบว่าคืออย่างนี้ครับการงดจ่ายไฟของเราเนี่ยนิยามก็คือว่าเราทำการถอดสายจากมิเตอร์ออกนะครับที่ฝั่งที่เข้าบ้านผู้ใช้ไฟครับพอเมื่อผู้ใช้ไฟมาชำระเงินที่ค้างไว้แล้วปุ๊บนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปต่อสายจากเข้าสู่มิเตอร์นะครับแต่การต่อสายเข้าในครั้งนี้ครับก็คือว่ามีการสลับสายก็คือเอาสลับสายเส้นที่มีไฟกับเส้นที่ไม่มีไฟเข้าขั้วสลับกันนะครับ
3: ก็เลยต่อสายเข้าขั้วสลับกัน
5: ด้วย
2: อันนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ต่อไฟของเราเองสลับผิดสายถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
2: อันนี้เรายอมรับเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เรามาต่อไฟให้แต่สลับผิดสาย
5: ครับเนื่องจากว่าจุดปฏิบัติงานเนี่ยก็คือว่าตรงมิเตอร์ดังกล่าวที่เราถอดสายเนี่ยคือมันอยู่สูงแล้วก็อยู่ตัวบนสุดนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ครับแต่ว่าคือพอเรารับแจ้งเนี่ยเราก็คือวันรุ่งขึ้นคือวันที่19เนี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็เข้าไปสลับสายแล้วก็ทำการแก้ไขให้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เราก็ได้มีการชดเชยให้กับผู้ช่วยไฟก็คือว่าเราได้มีการติดตั้งตัวเบรกเกอร์ที่เรียกว่า RCBO ครับเป็นเบรกเกอร์ที่สามารถตัดไฟมีเวลาใช้ไฟเกิดรัดวงจรกับที่ป้องกันไฟดูดไฟรั่วครับจำนวน2เซตนะครับแล้วก็มีการซ่อมฝ้าเมื่อกี้จะมีรูปทางขึ้นที
2: ่ทีมงานขึ้นรูปด้วยนะซ่อมฝ้า
5: ไฟรั่วนะครับก็คือเรามีการซ่อมฝ้ากลับคืนสภาพเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนติดตั้งตัวเบรกเกอร์ชนิดที่ว่าป้องกันไฟดูดไฟรั่วให้กับผู้ใช้ไฟไป2ชุดนะครับซึ่งมูลค่าของการดำเนินการนี้ก็คืออยู่ที่เจ็ด 7,000 บาทนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต่อสายเข้าสลับขั้วอันนี้ถือว่าเป็นการผิดพลาดที่ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้เกิดกับผู้ใหญ่ไปเกิดกับเด็กขึ้นมาจะเกิดอันตรายได้การชดเชยเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีมูลค่าต่อสิ่งที่สูญหายเลย
2: จะไม่เพียงพอ
3: ใช่คือเรา
5: ค
3: ือมูลค่า 7,000 เนี่ยกับสิ่งที่ถ้าสมมติว่าลูกเขาเนี่ยไปโดนมาตรการอย่างนี้ทำยังไงอ
5: ธิบายต่อครับก็คือตรงนั้นก็คือค่าชดเชยครับส่วนค่ามนุษยธรรมเนี่ยก็คือทางเราก็เข้าไปเจรจาเมื่อวันที่16กันยานะครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิด18สิงหานะครับก็คือร่อนเรือไปจนถึง16กันยาซึ่งทางผู้ใช้ไฟก็คือว่ามีการเสนอก็คือขอค่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยจำนวน 30,000 บาทนะครับซึ่งเราก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งหรือหนีหายไปจากไหนนะครับก็คือผมเพิ่งมารับตำแหน่งที่1ตุลาเดี๋ยวก็จะดำเนินการประสานงานในเรื่องนี้ให้ครับ
2: ท่านถามการเจอเรื่องนี้พอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะเด
3: ี๋
2: ยวมีเคสต่อไปนะ
3: ได้ค่ะ
2: ที่ลาบีฮะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ก็โอเคเบื้องต้นไฟฟ้ายอมรับไม่ปฏิเสธเลยว่าผิดพลาดคือยอมรับว่าต่อไฟผิดจริงสลับสายแล้วเกิดขึ้นก็มาแก้ไขให้แก้ไฟไม่เท่านั้นไม่พอก็ติดตั้งระบบป้องกันไฟให้อีกมูลค่าประมาณ 7,000 นะครับทีนี้แน่นอนนะครับผู้เสียหายก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องควรจะต้องเยียวยาเป็นเงินก็ขอ 30,000 ถูกต้องไหม
3: 30,000 บาท
4: ค่ะ
2: ขอ 30,000 ซึ่งตอนนี้ก็ไฟฟ้าก็ยังคุยอยู่ก็ยังไม่ได้ยุติว่าจะให้ 30,000 หรือให้
4: ถามไปแล้วไงคะ
2: อะไรนะ
4: หนูบอกว่าหนูได้ควงถามไปหลายครั้งแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดเนาะเอาไปข้างหน้าแล้วท่านรัฐกิจท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งมาวันที่1ตุลานี่แหละมาพร้อมน้ํานี่แหละเพราะงั้นเดี๋ยวท่านจะช่วยดูเราขอ 30,000 ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติวันนี้ท่านรัฐกิจทราบปัญหานี้ในฐานะผู้จัดการที่ท่านเพิ่งมารับงานตรงนี้นะ
3: ค่ะ
2: โอเคถ้าจะได้ 30,000 ตามคำขอหรือจะน้อยกว่าหรือเท่าไหร่ไอ้นี้โดยหลักมันต้องเจรจากันยังไงครับท่านรัฐกิจครับ
5: ก็เดี๋ยวเราจะเรียกทางผู้ใช้ไฟเข้ามาเจรจานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมทราบข้อมูลว่ามีการเจรจาต่อรองอยู่นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็คือทราบแล้วประมาณ1ครับผมก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของวงเงินที่
2: เรียกมาใช่ไหม
3: ค่ะเราจะมีมาตรการในการกำชับเจ้าหน้าที่ในการต่อไฟต่อสายไฟครั้งหน้าอย่างไรบ้างหรือว่ามีการมาอบรมถึงมาตรการการต่อไฟให้มันรัดกุมอย่างนี้ค่ะ
5: ครับก็คืออันนี้เราให้ความสำคัญนะครับเราก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยครับแต่ว่าอย่างว่าครับก็คืออุบัติเหตุมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับตามสภาพหน้างานนะครับแต่ว่าก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือเราก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับแต่ก็คือถ้าถามถึงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็มีการไปอบรมแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของกับผู้รับจ้างช่วงของไฟฟ้าทีในเรื่องของการติดต่อกับมิเตอร์ครับ
2: ครับโอเคครับถ้างั้นในเรื่องเยียวยาเดี๋ยวก็ยังยืนอยู่ที่ตัวเลข 30,000 แต่ว่าเจรจากันได้เท่าไหร่เป็นความพอใจของผู้เสียหายด้วยแต่ถ้าไม่พอใจผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใช้สิทธิ์อันนี้ตามกฎหมายก็ได้นะคุณดอบิฮานะนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแต่ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเยียวยากันยังไงให้เป็นที่พอใจภายใต้มันมีกรอบไหมท่านรัฐกิจครับว่ามันต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีกรอบอยู่ตรงนี้ไหม
5: จริงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าคือในเคสที่เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนว่าเราก็ใช้การเจรจานะครับแต่ว่าก็คืออำนาจวงเงินของและแต่ละระดับเขาก็จะมีของกำหนดเอาไว้ครับอนุมัติวงเงินนะครับแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเรานั่นแหละครับก็คือขึ้นอยู่กับทั้งสองเราเจรจากับผู้ช่วยไฟครับผมถ้าผู้ช่วยไฟโอเคที
2: ่
5: รับ
2: ความหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็ความยินยอมพร้อมใจของผู้เสียหายด้วยโอเคได้ครับท่านครับเพราะงั้นผมถามอีกหนึ่งคำถามครับท่านคุณรอบีฮาร์ดเดี๋ยวเราตามให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงผมจะได้ตามจากท่านรัฐกิจอีกทีเนี่ยท่านช่วยดูแลตรงนี้ให้แต่ผมมีคำถามสำคัญถามท่านรัฐกิจครับท่านครับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะครับ แทบจะไม่มีคนจมน้ำเสียชีวิตแต่คนถูกไฟดูด
3: มาก
2: หลายรายมาก
3: แล้วก็มีเสียชีวิต
2: ใช่ไหมครับท่านครับไปเดินเดินอยู่ข้างทางแล้วเสาไฟฟ้าไฟมันรั่วลงน้ำแล้วดูดคนเสียชีวิตนี่ไฟฟ้าจ่ายเงินเขาไหมครับท่านโดยหลัก
5: จ่ายครับเราจ่ายครับจ่าย
2: อันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมท่านว่าไฟฟ้ารับผิดชอบใช่ไหมครับ
5: เป็นอะไรเขาภาษากฎหมายแล้วใช่ไหมเหมือนว่าเป็นวัตถุอันตรายหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คือเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นตามระเบียบที่ของไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับ
2: มีวงเงินพอทราบคร่าวๆไหมท่านครับเสียชีวิตหนึ่งรายเท่าไหร่ตรงเนี้ยครับ
5: วงเงินเหรอครับเสียชีวิตใช่ไหมครับอันต้องขออภัยครับว่าอันนี้นี่คือไม่ทราบวงเงินสูงสุดนะครับแต่ว่าก็คือจะทราบวงเงินแล้วในเพดานของในขอบเขตของทางด้านผู้จัดการนะครับ
2: มันมีประกันเป็นผู้ที่ดูแลจ่ายตรงนี้หรือว่าไฟฟ้าจ่ายเองครับ
5: ไฟฟ้าจ่ายเองครับเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าครับ
2: อ๋อก็แปลว่าไฟดูดทุกรายที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วไฟมันรั่วลงน้ำ
3: ค่ะ
2: อันนี้คือไฟฟ้าจ่ายทุกรายถูกต้องใช่ไหมท่านนะ
5: ครับครับก็เขาที่เรียกว่าค่ามนุษยธรรมนะครับผมก็คือเราก็ต้องการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ตามข้อที่จริงนะครับว่าถ้าเกิดขึ้น
5: จาก
2: ครับผมได้ครับท่านครับเดี๋ยวถ้าคืบหน้าเรื่องของคุณรอบีฮาร์เดี๋ยวคุยกันอีกทีนะท่านนะขอบพระคุณท่านมากครับ
5: เดี๋ยวทางผมทางจะให้ทางทีมงานติดต่อเข้าไปแล้วก็จะมีการเจรจาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้เรื่องมันยุติ
2: ดีครับท่านครับเนาะชาวบ้านเนาะลูกค้าท่านนั่นแหละผู้ใช้ไฟเป็นลูกค้า
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพี่รอบีฮาร์ด้วยนะสวัสดีครับ
3: ทั้งสองท่านค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็ทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กเข้ามาปรึกษาสอบถามส่งข้อมูลมาอย่างเงี้ยครับดีครับ
3: ฝนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขามีลูกเล็กสอง
2: ใหญ่ไม่ใช่เล็กหลักน้องเพราะว่ามันไปสลับไม่น่าผิดอ่ะ
3: คือมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้อ่ะถ้าเราเกิดความสูญเสียในชีวิตนะ
2: ครับ
3: มันมีอะไรทดแทนได้จริงๆพ
2: ี่ใช
3: ่อันนี้มันพี่อย่างที่พี่บอกมันไม่น่าผิดเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นไฟฟ้าเช่าช่วงจากการไฟฟ้ามาก็ต้องมีเทคนิค
2: โดยหลักแล้วเนี่ยช่างไฟฟ้าพอก็ต่อเสร็จปั๊บก็ต้องควรจะต้องเช็คใช่ไหม
3: ใช
2: ่มีไฟรั่วตรงไหนไหมอันนี้คือเขาทำอยู่นอกบ้านไม่ได้เข้ามาดูในบ้านเลย
3: แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐกิจบอกว่าเนื่องจากมันอยู่สูงคุณก็ต้องมองให้ชัดสิถูกไหม
2: ครับ
3: ก็ต้องมองให้ชัดว่าเอ๊ะมันผิดพลาดไหมต่อถูกไหมไม่ใช่ว่าต่อเสร็จอ้าวผิดถูกยังไงก็ได้หรอหรือยังไง
2: ครับไม่ได้ผิดถูกไม่ได
3: ้
2: ต้องถูกก็คือถูก
3: อันนี้มันต้องถูก 100%
2: ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบ
3: ผมมองว่ามันต้อง
2: 100% ไปคุณนิรุตครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณนิรุตคุณนิรุตศรีไกรวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกกองคุ้มครองผู้บริโภค2หรือว่าสคบนะคะ
6: ครับผม
3: ค่ะ
6: สวัสดีครับทุกท่านนะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
6: ครับ
2: ตอนนี้น้ำท่วมสคบดูแลชาวบ้านยังไงบ้างครับ
6: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วมเยอะนะครับหลายจุดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้บริโภคก็มากนะฮะตอนนี้ก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านสุวมาศนะครับอิสระภักดีเนี่ยท่านก็สั่งการสคบให้ดูแลผู้บริโภคเลยฮะในเรื่องนี้โดยที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มี9มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในผู้บริโภคนะครับผมซึ่งใน9มาตรการเนี่ยก็จะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการว่าถ้าเป็นอันไหนเป็นกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็ดำเนินการเต็มที่ในส่วนของเราแต่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอย่างที่บอกใน9มาตรการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเรื่องยศรถยกรถลากที่มีข่าวกันว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนราคาไม่เป็นธรรมนะฮะซึ่งตอนนั้นซึ่งเรื่องนี้สคบก็ประสานกรมการค้าภายในนะครับเพื่อมาให้กรมการค้าภายในเนี่ยใช้กฎหมายของตัวเองในการดูแลเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับรถเนี่ยไปจมน้ำกันโอ้โหบางคันเนี่ยจมท่วมหลังคาเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ผู้บริโภคหลายท่านก็เสียหายมากนะครับก็ไม่รู้จะยังไงจะทำยังไงดีรถอย่างนี้ไอ้จากเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยจะทำยังไงจะต้องถึงขั้นคืนทุนประกันกันไหมหรือซ่อมได้ยังไงอันนี้เมื่อมันเป็นกฎหมายของทางคปภ.เขาสคบ.ก็มีการประสานงานกับทางคปภ.นะครับแต่ในส่วนของสคบ.เองเนี่ยในฐานะที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถเนี่ยนะครับในเรื่องของให้ต้องออกหลักฐานการรับเงินเนี่ยทางเราก็ในกฎหมายของเราเนี่ยถ้าท่านผู้พิพากษาท่านไหนเนี่ยเกิดรถมีปัญหาต้องไปซ่อมอู่นอกแล้วเกิดมีเหตุในการละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องมาทางสคบ.ได้ ได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือวันนี้ปัญหาของมันเป็นปัญหาของภาพใหญ่ของประเทศนะประชาชนที่เดือดร้อนเป็นผู้บริโภคประสบภัยก็เยอะก็ฝากทางผู้ประกอบการไปว่าวันนี้ในเรื่องของอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีกฎหมายของสคบ.อยู่ในเรื่องของหลักฐานการรับเงินเวลาคุณจะรับส้มตกลงอะไรกับผู้บริโภคก็ตกลงให้ชัดเจนเลยว่ารายการนี้ทำรายการนี้ไม่งอกนะถ้างอกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาเถียงกันในทีหลังว่าจะต้องมาเกิดการที่เขาเรียกว่ามาโต้เถียงมายึดหน่วงรถกันถ้าเกิดไม่มีการชำระค่าซ่อมแซมนะฮะซึ่งในเรื่องการซ่อมรถเนี่ยทางสบเองเนี่ยก็บูรณาการร่วมกับอู่กลางนะฮะของสมาคมอู่กลางของการประกันภัยเนี่ยฮะซึ่งทางสมาคมอู่กลางเองนะให้ความบูรณาในเรื่องมีแคมเปญนะถ้าเกิดสมมติว่าผู้บริโภคท่านไหนเนี่ยที่เกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วจะปรึกษาเขาจะยังไงดีรถของเราจะยังไงดีอย่างเงี้ยนะก็ประสานทางสมาคมอู่กลางดูนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่สมาชิกก็มีอยู่สัก80กว่าแห่งนะแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาซึ่งเขาก็มีแคมเปญออกมาว่าลักษณะว่าจะมีการเรื่องประเมินค่าซ่อมให้ฟรีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในพวกอะไหล่การส่วนลดหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ทางสมาคมอู่กลางเนี่ยได้ให้กับสมาชิกที่จะช่วยดูแลผู้บริโภคที่ประสบน้ำท่วมนะ
3: ค่ะขอแจ้งเป็น9มาตรการหน่อยได้ไหมคะอธิบายเป็นข้อๆหน่อยรถจมน้ำตรวจสอบซ่อมแซมให้คือตรวจสอบยังไงแล้วซ่อมแซมยังไงคะ
6: ก็เบื้องต้นเนี่ยหมายถึงว่าสมมติรถจมน้ำก็สมมติสมาคมหมู่กลางใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วก็ให้ทางช่างของเขาเนี่ยมีการประเมินได้ว่าไอ้เรื่องรถอันนี้มันจะต้องซ่อมแค่ไหนอะไรยังไงมันถึงขั้นคืนทุนประกันไหมหรือซ่อมได้อะไรยังไงซึ่งตรงนี้แชมเปญตรงนี้มันมีในเรื่องของการประเมินราคาให้ฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้ในการถ้าจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในภาพของมาตรการในเรื่องการซ่อมรถนะครับ
3: ค่ะระยะเวลาในการเคลมประกันเนี่ยค่ะเราได้ตีกรอบไหมคะว่าเร่งด่วนเนี่ยเร่งด่วนแค่ไหนต้องรีบซ่อมให้เขาเร่งด่วนขนาดไหนคะ
6: คือในเรื่องการเคลมประกันก็จะเป็นเรื่องของคปภ.ที่เขาจะเป็นคนดูให้ในเรื่องของกรมธรรม์หรืออะไรยังไงแต่ในส่วนของเรื่องการที่เอาเข้าไปซ่อมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าวันนี้เนี่ยทางผู้บริโภคหรือประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยรถที่จมน้ำเนี่ยผมว่ามีหลักร้อยหลักพันคันนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันจะต้องตามมาแน่นอนเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เวลาไปซ่อมแล้วอู่ในเพียงพอไม่เพียงพอยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ในส่วนของสคบเองในเรื่องของการที่ในมาตรการที่จะไปว่าจะต้องซ่อมได้เสร็จแล้วเรื่องไหลอะไรยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ขนาดนั้นแต่ในส่วนกฎหมายของเราเนี่ยเราดูในเรื่องของตัวหลักฐานว่าในเรื่องของถ้าเกิดผู้บริโภคได้ไปใช้บริการตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานการรับเงินในเรื่องของการซ่อมรายการอะไรยังไงบ้างเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับผม
2: คือสคบเราก็จะเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคราวนี้ได้รับการช่วยเหลือดูแลทั้งการเคลมประกันรถลากก็ต้องได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับท่านครับ
6: ใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินเชื่ออีกเพราะว่
2: า
6: อย่างที่บอกครับบางทีทั้งรถเองเนี่ยมันทุกคนซื้อบางทีก็จัดไฟแนนซ์ใช่ไหม
2: ครับใช่
6: แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยประเด็นก็คือสคบก็มีเรื่องประกาศเกี่ยวกับเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่อันนั้นคือกฎหมายของเราแล้วแต่ส่วนในเรื่องของการอาจจะขอพักการชำระหนี้ในเรื่องของลดค่างวดหรือการขยายการผ่อนเนี่ยอันนี้เราก็ประสานงานกับธนาคารประเทศไทยอยู
2: ่
6: เพื่อทางประเทศไทยเนี่ยกำลังช่วยคุยกับทางไฟแนนซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับในเรื่องมาตรการการเรื่องในเรื่องของค่ายรถถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือรถแต่ละคันที่ของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรถที่ยังอยู่ในประกันภัยยังอยู่ในเป็นรถใหม่อยู่ค่ายรถก็คือซ่อมก็ซ่อมในอู่ห้างใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือซ่อมห้างได้เนี่ยพวกค่ายรถต่างๆหลายแบรนด์นะฮะก็มีแคมเปญที่จะมาร่วมในการช่วยกับทางในกับหน่วยงานรัฐในเรื่องนี้นะครับในเรื่องปัญหาในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสภาพรถให้ฟรี
2: ครับ
6: อาจจะมีในเรื่องของลดค่าอะไหล่ค่าแรงอะไรพวกนี้นะครับ
2: ครับ
6: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในมาตรการในเรื่องของมาตรการรถเช่าอย่างเงี้ยนะครับรถเช่าเนี่ยสมาคมการเช่ารถของไทยเนี่ยสมาคมรถเช่าไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า มีเรื่องของแคมเปญในเรื่องของการยกเว้นค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกสมมติว่าท่านเช่ารถใช่ไหมฮะแล้วรถไปเกิดน้ำท่วมเนี่ยไอ้ค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางผู้เช่าจะรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เขายกเว้นให้แต่ส่วนอื่นก็มาดูกันตามสัญญาอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ทางสคบเองเลยโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะท่านรณรงค์ภูริพัฒน์เนี่ยท่านก็พยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของสคบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำเนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็แข็งขันมากนะตอนนี้ที่ดำเนินการนะครับ
2: แล้วก็อย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับท่านนิรุตครับ
6: ต่อไปอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยนะครับในการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าเราก็กังวลว่าอย่างกรณีบ้านเกิดน้ำเข้าไปท่วมอย่างเงี้ยฮะบางพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะประชาชนผู้บริโภคหลายท่านเนี่ยอาจจะการซ่อมแซมเนี่ยอาจจะไม่สามารถซ่อมไปอยู่ไปได้นะคร
2: ับ
6: ก็อาจจำเป็นที่ต้องออกไปหาเช่าอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเราก็มีการบอกว่ากฎหมายของสคบเองเนี่ยเรามีเรื่องประกาศที่คุมในเรื่องของสัญญาเช่าที่พักอาศัยอยู
2: ่
6: ดังนั้นเนี่ยก็ฝากแจ้งเตือนกับผู้ประกอบการที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้นะฮะ
2: ใช
6: ่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนหลายท่านเนี่ยเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆทางธุรกิจเนี่ยมาใช้ในช่วงที่มันมีความเดือดร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยสคบมีสัญญามาตรฐานควบคุมอยู่นะครับถ้าไม่ใช้ถ้าผู้ประกอบการไม่ใช้หรือใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยในการที่ไปทำให้มันนอกเหนือจากตัวที่ประกาศกำหนดเนี่ยอันนี้มีโทษทางอาญานะครับ
2: ได้ครับได้ครับท่านนิรุตครับท่านครับ
6: ผม
2: เข้าใจว่าจะต้องมีการหารือกับหลายส่วนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เดียวค่อยมาคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งนะท่านนะวันนี้ผมขออนุญาตให้เห็นว่าสคบเราก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะท่านนะว
6: ัน
2: นี้ขออนุญาตคุยกับท่านตามนี้แล้วผลการหารือทุกเครือข่ายที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ทั้ง9มาตรการเดี๋ยวมาตามกันอีกทีหนึ่งขอบพระคุณครับท่านครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะ
2: เพราะว่ากำลังเชื่อมโยงประสานเนี่ยท่านสุภาพท่านจะนัดทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกองค์กรสมาคมเช่าซื้อไทยสมาคมลีสซิ่งไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสคบ.คปภ.ประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ย
7: ทุกอย่างเลย
2: มาประชุมกันประชุมกันเสร็จปั๊บอ้าวลีสซิ่งนะยืดเวลาผ่อนรถให้เขาหน่อยเขาจมน้ำนะนี่ผ่อนบ้านอยู่น
7: ะ
2: ธนาคารช่วยดูคุยกับแบงค์หน่อยนะผ่อนสั้นผ่อนยาวเนี่ยเนี่ยคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
7: เพราะว่าผู้ที่ได้ผลกระทบตอนนี้ก็ส่วนใหญ่รถที่ซื้อมาก็จับไฟนั้นทั้งนั้นเนาะ
2: เดี๋ยวเราจะไปคืบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานต่อหรือยังเดี๋ยวจะเริ่มต้นคุยสายกับคุณอังร
7: ้าน
2: จำหน่ายน้ำขายน้ำดื่มอยู่ที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จะคุยท่านอำเภอเศรษฐวุฒิ
7: วงเลอวุฒิน
2: ะครับเดี๋ยวเข้าสายมาด้วยกันนะครับจากทานน้ำใจของพี่น้อง NBT รวมใจของเราคุณอังครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณอัง
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับแล้วก็ท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับอ่อนยังนะ
7: ต่อสาย
2: ท่านอำเภอมาเลย
7: นะครับ
2: คุณอังก็วันก่อนท่านอำเภอมาคุยกับเรา
7: ว่า
2: บ้านสร้างตอนนี้น้ำบ้านเธอเป็นไงบ้างตอนนี้ล่าสุดรายงานน้ำก่อน
8: ตอนนี้ก็น้ำล้อมรอบไปหมดแล้วค่ะ
2: น้ำได้ล้อมรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีค่ะท่านอำเภอ
9: สวัสดีครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: ครับมีคุณอังเจ้าของร้านน้ำด้วยนะคุณอังทักทายท่านอำเภอได้เลย
8: สวัสดีค่ะท่านอำเภอค่ะ
9: สวัสดีครับคุณอังเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าได้น้ำเยอะเลยวันนี้เนี่ยจากเมื่อวานที่ออกข่าวทีวีกันนะครับ
2: ครับถามคุณอังนินทานายอำเภอผมหน่อยเป็นไงนายอำเภอคนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างทำงานดีไหม
8: ต้องขอบคุณท่านมากๆค่ะเก่งมากที่บล็อกตลาดแล้วก็บล็อกอำเภอเราไว้ได้ค่ะ
7: บล็อกตลาดบล็อกอำเภอ
8: เข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวซื้อของกันได้ค่ะใช่ยังเอารถเข้าตลาดกันได้
2: บล็อกพื้นที่ไข่แดงเทศบาลเอาไว้ให้ชาวบ้านยังมีที่ซื้อของได้เนาะไม่ท่วมกันทั้งหมดนะ
8: ใช่อันนี้ไม่ใช่ชมแต่อังนะคะน้องๆที่อยู่ทางประจันตคามก็ชมมาค่ะ
2: โอ้ท่านต้องย้ายจากบ้านสร้างไปประจันตคามแล้วทั้งนั้น
7: ท่านอาจจะต้องดูสองพื้นที่
8: ก็บอกว่านายอำเภอบ้านสร้างพกบล็อกน้ำไว้อยู
2: ่เอาทีนี้ที่FC รายการของเราช่วยกันน้ำคนละแพ็คคนละขวดตกลงได้น้ำกี่ขวดครับ
10: ตอนนี้ยอดล่าสุด840แพ็คนะคะ 18,000 1080ขวด
3: 1080
10: ขวดแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะยังมีโอนเข้ามาอยู่แต่เดี๋ยวหนูจะรวมอีกทีนึงนะคะ
2: ครับ
10: จะรวมอีกทีนึงจ้ะแต่ตอนนี้ล่าสุดที่ตัวรวมล่าสุดคือ840แพ็คเป็นน้ำทั้งหมด 1,000 กับ80ขวด
3: 10,000 กับ80ขวด
10: อัน 10,000 กับ80ขวดขอโทษค่ะ
2: 10,080 ขวดก็ท่านนายอำเภอไปรับเลยได้หรือเปล่าครับเนี่ยหรือยังไงหรือจะไปส่ง
9: เดี๋ยวผมไปรับเองได้ครับเพราะคุณนางนี่เดี๋ยวปริมาณมันเยอะแพ็คเยอะเดี๋ยวใช้รถยกสูงของพอไปรับครับก็อยู่ห่างจากอำเภอ1กิโลเองครับ
2: นะครับก็พอจะแบ่งเบาท่านอำเภอนะวันก่อนถามว่าอยากได้อะไรช่วยชาวบ้านบ้างนะครับอาหารเป็นยังไงท่านบอกมีแต่ว่าต้องการน้ำ
3: เห็นว่า
2: ปลาเยอะมากกุ้งเยอะมากเลยครับท่านฮะแถวนั้น
9: ใช่ครับเพราะว่าหลุดจากบ่อครับหลุดจากบ่อที่เลี้ยงนะครับบ่อที่นี่ก็เสียหายโดยสิ้นเชิงครับบ่อปลานี่รวมๆ500ล้านบาทนะครับมูลค่าที่เสียหายไปครับปลาจะเยอะครับปลาเยอะครับ
2: ปลาเยอะนะครับเพราะงั้นขาดน้ำตอนนี้นะครับก็ขอบคุณเฮียเดชาเลิศเดชเดชากับครอบครัวร้านทองสีโต๊ะกังเนี่ยมาคนเดียว350แพ็คเลย
3: อ๋อเหรอฮะ
2: นะประธานชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมคุณสมพงษ์สวัสดีสุขคุณสุรางรัตน์นะครับคุณน้องฝนเราด้วย
3: นิสาการ
2: นิสาการนะฮะ
3: บอกว่าโอ้อยากร่วมช่วยไหมบอกโอ้อยาก
2: ครอบครัวผมเพื่อนบ้านชวนกันทำไหนบอกไปช่วยน้ำเพลินน้ำท่วมหน่อยคนบ้านเราน้ำท่วมหมดแล้วนะ
3: พอก่อนเข้ารายการพี่ยังบอกว่า 9,000 กว่าแพ็คอยากจะได้หมื่น
2: อยากขวด
3: หมื่นขวด
2: นะตอนนี้ก็ได้1,080แล้วแล้วก็เขาจะยังมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก็คุณอังก็รวบรวมนะเพราะว่าคนที่จะบริจาคนี่ก็คือผมให้เขาโอนเงินไปที่ร้านคุณอังโดยตรง
3: ใช่เพราะว่าฝนก็โอนไปที่ร้านโดยตรง
2: แล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมให้รู้ว่าจำนวนเท่าไหร
3: ่
2: เสร็จแล้วก็ตอนนี้ได้น้ำปั๊บน้ำเพิร์ดสักครู่เดี๋ยวก็ไปรับนะท่านนะ
9: ครับผมพร้อมเลยครับพร้อมไปรับครับ
2: ครับก็เป็นทานน้ำใจจากพี่น้อง NBT ครับท่านครับ
9: ครับกับขอบคุณทางทีม NBT ทางพี่หนอมคุณฝนครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: คุณท่านนายอำเภอด้วย
2: คุณอังก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวก็แจ้งเธอไปอีกทีนึงนะ
10: ได้ค่ะเดี๋ยวอังประสานงานกับพี่หนอมนะคะ
2: ครับ
10: ว่ามีเพิ่มมาอีกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวยกเอาโฟล์คลิฟต์ยกขึ้นรถให้ค่ะ
2: ครับครับแล้วก็แถมน้ำเผื่อท่านนายอำเภอไปสักแพ็คนึงนะ
10: เดี๋ยวมีแถมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูก็เอาไปให้บางยางอยู่พอดีเอาน้ำไปให้บางยางคุณยายก็พายเรือมาขอน้ำไปจอดรอทางโน้นคุณยายก็พายเรือมาขอก็ให้ไปอยู่ค่ะ
2: ครับตอนที่คุยกับคุณอังก็บอกว่า
10: ใครมาพักแรมอยู่ข้างคุณบาทหนูก็แจกค่ะน้ำ
2: ดีมากดีมากทำบุญได้บุญน้องเอ้ยตอนที่โทรไปขอน้ำชื่อน้ำกับเขาบอกว่าพี่ไม่ขอต่อรองไม่ขอลดราคารู้ว่าน้ำท่วมเธอก็ยากซื้อราคาของเธอนะเราก็ช่วยตั้งใจช่วยเธอช่วยชาวบ้านขอบคุณท่านนายอำเภอนะท่านนะยังลุยน้ำกันอยู่ต่อนะสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลย
2: ครับผมสวัสดีครับแล้วก็นะถ้าผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมมาเอ่ยชื่อกันวันพรุ่งนี้เนาะ
3: ได้ค่ะ
2: ว่าท่านใดที่มาคนละขวดคนละแพ็คจำนวนอะไรเท่าไหร่จะได้มาขอบคุณกันอีกทีนึง
3: ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจา
2: ค
3: ได้เป็นน้ำนะคะโดยรายการ
2: ติดต่อนายอำเภอโดยตรงเลย
3: ใช่ติดต่อนายอำเภอเลย
2: ถ้าจะผ่านรายการนี้ก็ทักมายังยินดีอยู
3: ่ใช่ค่ะ
2: เพราะเขาต้องอยู่อย่างน้อย1เดือนนะ
3: ใช่
2: รองผู้ว่าบอกใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่า4อาทิตย์ถึง5อาทิตย์อ่ะ
2: ใช่
3: เกินเดือนด้วยซ้ำ
2: ผมว่าเกินเผลอๆ2เดือน
3: เพราะน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นนะไม่ว่าจะใช้กินหรือใช้ชำระล้างอะไรต่าง
2: ๆครับ
3: หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
11: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรที่เจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่6ตุลาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงภายหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ณศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมติดตามการคาดหมายสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและคลองสำคัญได้แก่คลองกระบี่ใหญ่คลองกลางคลองยาคลองประกาศใสและคลองสินปุนพร้อมกำชับเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกเหนือคลองปลายพระยาและอำเภอเขาพนมนอกจากนี้ยังติดตามการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางทะเลโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่รวมถึงแนวทางดำเนินโครงการเงินประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนและการเตรียมพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมแผนและทรัพยากรให้พร้อมสามารถปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กระบี่สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำ แผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนเพื่อยกระดับการเตรียมพร้อมโดยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ EOC เพื่อบูรณาการติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือในพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดกระบี่จะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่11ถึง19ตุลาคม2569จึงกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย5จุดได้แก่คลองกระบี่ใหญ่ชุมชนตลาดเก่าและถนนหน้าพระพลาอำเภอเมืองกระบี่คลองกลางชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ตำบลอ่าวลึกใต้พื้นที่ลุ่มต่ำคลองท่อมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณคลองตำบลเขาดินและบ้านบางดาโพกับคลองสินปุนตำบลสินปุนอำเภอเขาพนมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับว่าแผนต้องพร้อมจริงโดยให้ทุกหน่วยเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำติดตามระดับน้ำกำหนดจุดเฝ้าระวังเตรียมแผนรับและผันน้ำรวมถึงพร่องน้ำในแหล่งกักเก็บพร้อมประสานปภ.ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมปฏิบัติการด้านการแจ้งเตือนให้เตรียมระบบเซลบอร์ดแคสต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไลน์และช่องทางสื่อสารชุมชนเพื่อให้ข้อมูลและคำเตือนเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมจะทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและให้ทุกอำเภอซักซ้อมแผนเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้เตรียมศูนย์พักพิงจุดอพยพยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมทั้งเตรียมระบบสื่อสารสำหรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือตลอดจนสำรวจและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่เสี่ยงหักโค่นริมเส้นทางสัญจรส่วนความปลอดภัยทางทะเลจังหวัดกระบี่มีการแจ้งเหตุทางทะเลแล้ว17เหตุการณ์จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและสามารถแจ้งเหตุทางทะเลได้ที่สายด่วนสอนชน1465จังหวัดกระบี่เขาให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเปิดงานสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมเมื่อวันที่5ตุลาคม2569เวลา 14:00 น.พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยมีนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมพิธีพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทยและความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างโดยยึดคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและนำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติสำหรับโครงการรุ่นที่47เยาวชนจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่จนะนาทวีเทพาและสบ้าย้อยเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันพร้อมทั้งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาบ้านเกิดภายหลังพิธีเปิดเยาวชนจำนวน120คนจากข้าวพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569และเดินทางกลับภูมิลำเนาเ พื่อนำความรู้ประสบการณ์และความประทับใจไปต่อยอดพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปกระบี่แถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด2รายมูลค่าของกลางยานพาหนะอาวุธปืนสร้อยทองและทรัพย์สินอื่นรวมกว่า 2.8 ล้านบาทเมื่อวันที่5ตุลาคม2569เวลา 16:30 นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายปรีชาสะอิ้งทองนายอำเภอเมืองกระบี่แถลงข่าวผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดณที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่รายแรกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พร้อมของกลางยาบ้า688เมตรอาวุธปืนพกสั้นแบล็งกันดัดแปลงขนาด .380 จำนวน1กระบอกและแมกกาซีน1ซองรวมทั้งตรวจยึดรถยนต์กระบะ Isuzu D-Max มูลค่าประเมิน 700,000 บาทผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยผู้ต้องหาคนที่2ถูกแจ้งเพิ่มเติมในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายรวมถึงมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรายที่2เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหา1คนในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกพร้อมของกลางยาบ้า805เมตรและรถจักรยานยนต์มูลค่าประเมิน 36,000 บาทโดยแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังตรวจยึดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการตรวจยึดได้แก่รถยนต์รถจักรยานยนต์สร้อยคอทองคํา3เส้นน้ำหนักรวม 45.6 กรัมและเงินสดรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆสรุปผลการปฏิบัติการสามารถตรวจยึดยาบ้าได้รวม 1,493 เมตรอาวุธปืน1กระบอกและตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆรวมมูลค่า 2,885,666 บาทเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมะที่เป็นส่วนเหตุเช่นอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาวิชาและทรัพย์เป็นต้นอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษาสิ่งที่แสวงหามาได้กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนมิตรที่ดีงามสมชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้มิให้ฟูมฝายนักมิให้เบียดกรอนักนอกจากปัจจุบันยังมีอนาคตและจำต้องการผลที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขในอนาคตและนอกจากเฉพาะตนยังมีผู้อื่นยังมีผู้อื่นที่ต้องเกื้อกูลตามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยสิ่งที่ต้องการต่างๆเช่นเดียวกันผลที่ต้องการสำหรับอนาคตและสำหรับเกื้อกูลผู้อื่นเรียกว่าประโยชน์ภายหน้า
13: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
12: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม

0: ลงพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อมอบถุงยางชีพและน้ำดื่ม500ชุดพร้อมข้าวกล่อง200กล่องรวมถึงส่งมอบถุงยางชีพอีก200ชุดให้แก่ศูนย์พักพิงชุมชนธรรมานุรักษ์เขตสวนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมกันนี้กฟผ.ยังเร่งจัดเตรียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยผู้บริหารพนักงานและจิตอาสาร่วมกันแพ็คถุงยางชีพพร้อมน้ำดื่มอีก 4,000 ชุดภายในประกอบด้วยข้าวสารน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานเพื่อทยอยส่งไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังส่งมอบอาหารปรุงสุกอีก 1,200 กล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครทั้งนี้กฟผ.ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานและจิตอาสาร่วมกันแพ็คถุงยังชีพและจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อทยอยส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในเขตที่อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยสามารถติดตามข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอัตราการระบายน้ำและข้อมูลสถานการณ์น้ำที่สำคัญถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องผ่าน2ช่องทางดังนี้1. เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำ https://water.eget.co.th/อัปเดตข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 00:00 น. 2. แอปพลิเคชัน eget one รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อัปเดตข้อมูลทุก1ชั่วโมงจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: เออถ้างั้นก็จัดการสิลูก
1: เขาได้ขาเสด็จพ่อมรสมเด็จพ่อพอใจในความคิดมรเป็นเนมิตยอดยิ่ง
0: ปัญญาให้เป็นประโยชน์บุคคลที่ใช้ปัญญาไม่เป็นประโยชน์อีกแล้วจะเป็นนรชนไม่ได
1: ้นี่ปัญญาลูกรักของแม่หากพวงมาลัยของลูกจะไปสวมมือชาวไร่ชาวนาเขาล่ะลูกก็เห็นแก่ที่ตรงไหนที่ในการเสด็จแม่คนเราเนี่ยนะชั่วดีมีจนก็คนเช่นกันความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์คนเราคนไหนดูถูกคนคนนั้นไม่ใช่คนหรือเปล่าคะ
0: คนแน่นอนสิลูกชั่วดีมีจนมันก็คนเช่นกันคนเราคนไหนดูถูกคนคนนั้นไม่ใช่คนแน่แท้เออข้อเดชาตายคว้าลงทุลีประบาดปกเกล้าปกกระหม่อมโดยยัดอย่างไม่ผลเกล้าข้าเตะพระเจ้านายหยดทองไปกันตามถีเจ้ายิ่งรับสั่งนังว่าเออจะกรองเป็นพวงมาเลยแล้วอาทิตย์สถานไม่ปราภัยผู้เป็นซื่อหลักแล้วทิ้งไปกลางหนอปากาศที่นี่นะกว่าพวงมาเลยพวกนี้จะไปส่วมมือเขาเมื่อใครก็แล้วบุคคลผู้นั้นจะได้มีสิทธิราชาไปเซกับเจ้ายิ่งโดยไม่ได้แบ่งชั้นวัฒนาวุฒิหรือความรู
1: ้ก็ถูกต้องสิจนะไอ้นี่สมมุติไปนะครับสมมุติว่ายังไงล่ะจ๊ะนะไม่ใช่จริงหรอกครับสมมุติไปนี่สมมุติเล่นๆไปนี
0: ่ไอ้ทองหนังแล้วก็ไม่ตีทําไมเลยหนังสมมุติเล่นๆแล้วสมมุติว่าไงอ่ะ
1: สมมุติว่าไงล่ะจ๊ะนะไม่ต้องเกรงใจสินะ
0: เออสมมุติว่าเจ้ายิ่งถึงพวงมาเลยไปกลั้นปากกาเตียวว่าพวงมาเลยพวงนั้นมันไม่ตีช่วงมือเคยอีกคนนี้ครับลอยๆมันเน้นเหนื่อยท้องดำอยู่มันช่วงควับก็แล้วกัน
1: ขนาดนี้สิจะได้ราชาพิเศษกับหญิงสิจ๊ะเ
0: ฮ้ยเป็นความจริงสักทีตายไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นลมนะเป็นว่าตาพ้อยเลยละเลือดไป
1: ไม่ไหนนะไม่ไหนนะไม่ไหนนะ
0: ข้าอินโดนีเซียมาแล้วเลยยังได้ข้าประเทศไทยประมาณ50 กิโลเลยนะตีลุ่มมาจำเสียน้ำมันนี่เวลาพัดก็จริงห้าเหลือไปเด้อตู้กับมือยอดทองไปติดไต่เรือนเดินเรือชาติฟาลี่เลยหรือเออถ้างั้นก็จัดการสิลูก
1: เขาได้ขาเสด็จพ่อมรสมเด็จพ่อพอใจในความคิด

ช่วยป้าพ่วงมาเลยมาเปิดรักบ้านทรงเมืองที่เรื่องริบการสาธิตสาตานวิมานใหญ่ที่มึงเกิดพักพาจังกันทำเลยนี่ไม่เหลวมึงเคยดูนี่เสียมายวนเขยถึงประเทศไทยเลยว่าตาเอ้ยน้องบังเกิดแค่ซาดยันกันทันใดว่าตาไปพัดพาดปราบซาดทองติดปลาปลาเปลี่ยนเสียงขวาหน้าวาดเสียวจริงเลยมึงนี่ไม่ย่อไม่ย่อน้องปลาปลาเปลี่ยนเสียงขวาหน้าวาดเสียวใส่ลมเกลียวเกลียวกลาตีนักมาสายังขอเดชแม่เทวดาฟ้าขนองวันเสียงคู่ของเมฆใส่ประภัยตาก็นางอาทิตย์สาธารบันดาลได้ข้อพบใจเหนือคู่ที่มีวาสนามาแล้วทิ้งหวังหน้ามาเลย

0: หลักบ้านทรงเมืองที่เขาบอกว่าตายก็เป็นสื่อรักของลูกเองก็ได้นำความมาลายไปพบเนื้อเพื่อของลูกเขาไป
1: หลักบ้านทรงเมืองเทวดาฟ้าดินทั้งหลายขอดลบันดาลที่จะนำพวงมาลัยพระราชธิดาของปัญญาไปพบเนื้อคู่เขาสัก
0: ก็ตายก็เป็นสื่อรักคะก็ได้นำพวงมาลัยของเนื้อไปจากไปแล้วไปคะเสด็จพ
1: ่
0: อ
1: ไปแล้วหรือลูก
0: ก็ไปแล้วไปคะ
1: นายยอดทองไม่ยังล่ะขอให้นายสังเกตการว่าพวงมาลัยเทวีศรีปัญญาลูกเราจะไปตกอยู่ที่ไหนด่วนที่สุดไม่ความหมายข้าเทพเจ้านายโยต้องไปสังเกตการณ์ไปยังกระชายสนั่งข้าเทพเจ้ากลับต้องไหว้บังคุลาไปได้

0: พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานลูกแก้วเมาครับลูกแก้วเมาเออพวกมาเลยเทวีสีปัญญาบัดซ่วมมือพ้นก็แล้วปากพอทุยแม่เพื่อไฟของเราซ่อมตัวกลับบ้านท่านหนุ่มเออตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ตกระกำลำบากเลยแล้วหนุ่มเออเออนี่เขาเขียนไว้ว่าผู้หนึ่งคนใดใดพวงมาลัยทีวีสี่ปัญญาบุคคลผู้นั้นจะได้ราชาพิเศษด้วยไม่แบ่งชั้นวรรณาวุฒิหรือความรู้แม่เออแม่ครับแม่จะได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังเร็วและแม่เออไม่ต้องลุกขึ้นตั้งแต่ตอนตีสี่หุ่งข้าวกดด้อชอปันในลูกไปหน้านุดแกเว้าก็จะต้องมีความสุขพ้นจะพานุดแกเว้าก็ไปเป็นทหารต้นจะผากฝ่ายซ่องตัวก็ไปถอดหญ้าถอดน้ำในพระราชวังเพราะพอทุยแม่เพื่อนนี้เออหลักถ้าใหญ่เรามามันแท้นานจนกระทั่งว่าแกแล้วนุดครับตานุดตาแกตาว่าเวอร์กลับมาบ้านทักครับโอ้โหสงสัยว่านุดตาแกว่านี่ผากฝ่ายไปกินดิมปลาโน้นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงพ่อมตะโกนหน้าแน่นอนก็ต้องกลับไปตึ๊ดก็จะไปบอกแม่ให้แม่รู้แหละแม่คงจะต้องดีออกดีใจนักหน้าพี่น้องเออคนเรานั้นสมัยพ่อแม่เดือดร้อนถึงกับลั่นน้ำตาก็บอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมนักหน้าผู้นั้นคนใดทำให้พ่อแม่ดีออกดีใจทำให้พ่อแม่สบายใจบุคคลผู้นั้นได้สร้างเนื้อหนาบุญอันประเสริฐนึกแกว่าเออเมื่อมาไม่เย็นพ้นที่ตายตนมาม่วงนี่แล้วก็รีบตามไปบ้านพ้นกลับบ้านก่อนลูกเออนอนและความดีใจนายคนนึงน้ามาถึงบ้านนอนและมากราบเกินมารดาแล้วพาที่มาแล้วโลกมาแล้วแม่เออแม่ขับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม่จะเข้าอยู่ในพระราชวังแม่ไม่ต้องกดร่อชอปันในลูกแม่ไม่ต้องเหนื่อยโดยการที่จะตักน้ำผ้าฟืนแม่ไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะต้องไปตำข้าวสมซ่านแม่เออแม่จะเข้าไปอยู่ในราชวังมีคนรับใช้มีนางสนองพระโอษฐ์แม่เออแม่ครับพ้นจะได้ปรนบัติแม่สบายสบายแม่นะเป็นเพื่อดูกันเลยนี่ค่ะมีอาจจะได้หนึ่งนึกคึกกันแน่วะลูกฮัลโหลไปเห็นไหนได้ทำไมได้กันแล้วไม่รู้ก็ทำไม่รู้ก็ใจแตกคิดไม่ไปเลือดซ่องต้องข่าวคุมตัวแล้วแต่แม่คุณนึกว่าบวชก่อนลูกก็ไอ้นี่ก็เมียจะได้ลบกันแหละทุกนี้ไม่ได้ต่อสามารถมันใช้เลยใครนั่นนะไม่ต้องมากอดแม่แล้วเปียกๆๆอยู่ดอกเอ้ยได้จูบแก้มตึงๆอย่างชัวร์สักทีนี่เมื่อกูเอาได้แล้วล่ะลูกไม่รู้ว่ากันนึงมากันไหมแต่กูโดนบันนุยมาอ้อมแก้มแม่จึงมีแม่ได้อุ้มมากไปสักน้อยอันพอแก้มตึงๆขึ้นมาแม่ครับที่พ้นมาบอกแม่นี่แม่เออบอกให้แม่ได้ทราบว่าพ้นจะได้ราชาพิเศษกับเจ้ายิ่งสี่ปัญญาซึ่งได้เป็นพระธิดาเนื้อวัวแห่งนครกาลเวกแม่พ้นจะได้อยู่เข้าไปอยู่ในราชวังนกแก้วจะได้เข้าไปอยู่ในราชวังพี่น้องจะเข้าไปอยู่ในราชวังแล้วแม่นี่จะเข้าไปอยู่ในราชวังแม่จะย่นมากแม่จะต่ำมากนี่แม่เออมีคนจะต้องรับใช้ตลอดเวลาแม่นะพ้นจะได้ราชาพิเศษกับธิดาข้างเนื้ออ้วนไอ้เนยเห็นเป็นเวรกูปันเนี่ยนี่จ้าพุทธโตไอ้น้องนู้นเร็วเลยการนานไม่ต่ำกินแต่เหล้าไปหนังคอยแต่ปลายไว้เล่นมันไม่ต่างหรอกมาไอ้กันนึ่งพอได้พึงป่าใส่สกิดไอ้นี่เผื่อควันปนมึงผูดผือก็โดดเดียวต่อพ้นจะได้ราชาพิเศษกับสี่ปัญญาพระราติดาของเนื้อหัวแม่เออมึงน่าจะผูดว่าเราจะติดร่างกันตั้งครอบครัวแม่เออว่าปนัน ม่เอ้ยแม่พ่อนายวีดาออกมาลูกคุยข้าไปแทนเลยตาทีนี้ตามึงติดเดี๋ยวจำไปกันไอ้หนึ่งเออร่างปุกได้ลูกเออผมไม่ใช่เด็กเส้นกูบอกไงมึงเออถ้าไม่มีกันไม่ใช่เส้นแล้วอย่าฝืนทำไม่ได้จะลูกเออว่าแต่ข้าวทหารว่าแต่ข้าวตำรวจเด้อว่าแต่ข้าวอาหารต่างๆเด้อแต่ข้าวปาดลูกนี่ก็ไม่ได้ข้าวกันไม่ใช่เด็กเส้นให้กูตายไปซะปาดลูกโรงเรียนนั้นแต่เด็กมันก็แก้กันดีตายทุกวันที่กันจะอวดนู่นยิงกันตายซ้ำซบชิงตำแหน่งปาดลูกกันเออแต่เด็กปานร่วงไม่ใช่อ่านหนังสือออกทุกวันปริญญาโทแล้วทำหน้าที่นักศึกษาตกงานตั้งสถาบันพิษนักศึกษามาปีหนึ่งเจ็ดพันว่าคุณรัฐบาลคุมกำเนิดการราชการปีหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะเรียนกันไม่ได้ลูกพวกเราเรียนมาเดี๋ยวชักปองรถตับอยู่กว่าไม่ปักเรียนก็มือชักได้โดยไรเป็นแม่มันเตี่ยมาพูดอยู่แม่ขับพ่อมีหลักฐานแม่เออคือพวกมาเลยพวกนี้ทีวีซีปัญญาปราธิดาข้อเนื้อหัวนั้นแม่เขาเสียงพวกมาเลยเขาต้องการจะมีขู่แต่เขาไม่หลักปักใจกับเคยแม่เข้าใจไหมแม่ขวัญก้อนปะแม่เออเนี่ยกูตั้งใจควันเดี๋ยวนี้พอทานรู้กันเพื่อพี่น้องกันมันพูดตุกลักหลอกควันได้เหมือนกันไหมพ่อแม่ก็อย่าเหมือนนักๆติอย่างที่ไอ้แม่นี่ก็ตั้งใจว่าจะเอาคอยไปจนกำไอ้ป๋อนุก็ไปเมาเหล้าเผื่อนอยู่จนกำป๋อลูกพูดเด้มึงไม่ต้องพูดกูเลี้ยงมึงมากูเกิดมึงมาเกิดบักกะเพื่อผมเกิดคนจะรักมาถ้าเกิดได้โหมันป๋อกับแม่ก็เออได้กินดินขี้ปูแล้วบ้านนี้เมืองนี้เดี๋ยวเป็นอิสระเสรีปราบมันเนื่องจากมันบาบุรุษเกิดผู้มีปัญญามาแม่ฟังในโลกก็จะปวดปลื้มนะปั่นปลื้มก็คุณลูกไอ้เลยแม่คือเทวีซีปัญญาก็ต้องการที่จะมีครูครองที่แท้จริงทีนี้เขียนพวงมาเลยนี่กรองเป็นพวงมาเลยแล้วทิ้งมากลางนกปากกาดไว้ในอาทิตย์สะท้านให้ประภัยผัดพวงมาเลยนี่ไปซ่อมมือใครก็แล้วบุคคลผู้นั้นจะได้ด่าชาไปเสกแม่พ่อนอนอยู่ที่ข้างหน้าแม่เออตานุตตะแก้วตาว้าวนี่ไปเอาไฟไปล้ำเลยตากูหน้าก็ไม่พบพวงมาเลยพวกนี้มาซ่อมมือพ้นกันเลยแม่ฮะมึงไม่หลักข้องเคยมาเลยนึงไม่แม่เออนี่มึงนี่ได้แต่งงานกับดุกเนื้อหัวเฮ้อโลกครับเฮ้ยพวกมาหน่อยเออมีวาสนาที่ใหญ่ลำพึงได้ทุกได้เย็นเออสาวสาวบ้านเรากันนิดหน่อยหนึ่งแล้วเออบิดหน้าบิดตาต้อยหนามลายห้าไหวหนึ่งนี้จนเครื่องแต่งตัวไม่ทันซะเมื่อยไปเต้นดิโก้ไม่เป็นมือจำไปเตอร์ดีสาวสาวเออที่นี่หนามลายฮอกเต็มว่างข้ามือจำไปตาดูกุ้ยเป็นเจ้าเมืองแล้วได้พวกไอ้ลำบ่งเบียนครอบเออจำกูไว้ยิ้วน้ำไม่ล่ะลูกผมยิ้วน้ำเหนียวผมมีตักกินเองก็ได้ไม่ต้องดอกหนังตาดอกปลาดาชาเมย์ไปจัดการในเองไอ้ขั้นนี้กันแม่เอ้ยไม่ดูไอ้ไรจะแล้วบูบีบังบ้ายังไม่ดูไม่ปากไม่ทองจะแล้วนายมาตั้งเล็กนุ่มนุ่มตุ๊ดไม่ได้แต่กูแต่งงานกับป๋อมึงได้ดกแม่พ่วงง่ายมาอย่ามึงง่ายมากูบีบังใบแล้วไม่ควรกับกูปากประหลาดจ้าเลยควัดแม่ทำไรจะสอยแล้วแม่ไม่ได้ได้ดกปากมึงปากขั้นมันแน็กแล้วไม่ได้บาดประโอตประหลาดจ้าแล้วเอาไรใส่น้ำล่ะแม่นี่ได้ดกเออนี่โลกเนี่ยอย่างแก้วนู้นอย่างเท่านี้ไม่ใช่กูได้มาปลอกเล่านะกูพอไปในการเดือดซิบไปเตียวมันเดือดซิบโลกไม่มีที่กินอะไรได้ก๋วยเตี๋ยวมันจานสามซิบ นมจานจีนจานนมจีนนั่นจานนึงสิบสามข้าวหลาแกงจานนึงสิบสี่ก็เราไปตามมันบอกว่าที่ดินมันแพงขาทีแพงปีนี้พอตุนว่าจอมกล่าวเจ้าเมืองไม่รู้จันต่ำหรือรักษาดอนวุ่นวายกันมันไอ้ไรเม็ดแล้วปีหน้าไม่ไปแล้วกูต้องไม่ตายกันเลยสิกี่คราวนี้ไปเดินในแป้งดินแพงก่อนกินตาลกดื่มน้ำจะตาลกพอไม่อิ่มทีละไม่หายบอกเขาอยากกินหมากหมากผู้ดีเขากินหน่อยหน่อยไอ้ที่กินเป็นกวดกินเป็นโล่ไอ้พวกนั้นพวกขี้ข้าต่างเป็นแรกเขากินหน่อยหน่อยแต่ไอ้พวกนึ่งหลาวไอ้ลูกไอ้กินหน่อยจนเกินกว่าเฮ็ดนี่พวกนึ่งหลาวไอ้พวกผู้ดีตีนแดงไอ้พวกแข่งตีดื้อเออถ้าว่าเคยเบาเบาพวกเศรษฐีพวกมีเงินไปเลี้ยงอีเจ้าหนุ่ยแหละไม่ต้องห่วงเหนื่อยแค่ตายกลับบ้านเราทำเป็นผู้ดีได้น้ำอัดลมมาสักขวดมาตึ้งนึกก็รุ่นโกงก็ทำปีไว้อิ่มแล้วที่จริงอยากอีตายหานี่ได้ก๋วยเตี๋ยวมาสักถ้วยมาตึ้งกันกินลูกชิ้นสักน้อยถึงรุ่นโกงแม่จำเลื่อนไม่เอาแล้วความจริงในคนเราลูกก็ต้องรู้จักคุณค่าของเวลารู้จักคุณค่าของชีวิตและรู้จักคุณค่าของเงินเวลาก็เป็นของที่มีค่าลูกก็คนเราถ้าไม่รู้จักใช้เวลาค่ามันจะไม่มีอาหารก็เหมือนกันที่เราซื้อมันนี่ลูกถ้าไม่ซื้อก็อย่าซื้อที่สุดตอนต่างกล่าวว่าไม่ควรซื้ออย่าไปพี่เลยซื้อให้เป็นมือเป็นคราวต่างข่าวบ้านของที่เรากินได้ของที่เราใช้ได้เราซื้อมาแล้วเรากินไปมันหมดเพราะร่างกายหรือสังขารมันต้องการทีนี้คนเราโดยมาของที่สังขารต้องการเพื่อเป็นพลังของร่างกายเนี่ยใครกินก็ไม่ถูกก็แต่สิ่งใดที่ต้องการสังขารไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการเนอไม่ต้องห่วงแค้นกันจนปักติดตัวแค้นจนเพลินพลอแล้วปากโนโผแล้วสุนคนอย่างไรสุนก้องหันมึกเลือกเลือกเลือกไม่มีวายเลยเดี๋ยวใจทั้งงานจะเดือดรักจบนึ่งเล็กลูกก็คนเราเล็กเลยก่อนมึงกูทำเมื่อทีหนึ่งแนวมานั้นยุดเล่าเลยจนตายแล้วไม่บาปมันแต่ว่ามันตายทำกูนักเน้นนี่ไม่ดูกี่เดือนสิบแล้วกูไม่บังคุณให้มันสักยี่ทั้งไอ้เกรดกูตื้อว่าไม่บังคุณให้วิญญาณพอมันก็ไม่ซื้อผีมึงยังไอ้น้องเมื่อนปอกเลยไอ้ล่าหวานซอกมันมาก้าวทองกูกันมูบาทเลี่ยมจุ๊บแม่ทำเรือกับพอละแม่เมาเลยลูกทีนี้ไอ้จักกวนอย่างตัวนั่งแตกแหลกปากดีเลยแต่ลูกก็เอาเหลือเกินนี่ลูกฆ่ากันไม่ซึกนี่เอาคนน่ะแม่เอามานี่ลูกแม่ปอบมันมาเลี้ยงหลุดเว้าแก้วกับหลุดเออตีพ่อมานี่พ่อขอโทษนาด้วยนะครับคือผมนอนอยู่พักหนึ่งเลยเขามีพวกมาไล่ไปซ่วมมือผมกับเมื่อพวกมาไล่ซ่วมมือที่ตีเด็กผมตกใจไหวเลยนึกว่าเป็นหนูเป็นไหนเลยแต่แล้วผมก็ต้องอ่านรู้เรื่องว่าทีวีซีเป็นยาปราติดาข้องเนื้อหัวเสียงพวกมาไล่ถ้าพวกมาไล่พวกนี้ไปซ่วมมือใครเขาแล้วบุคคลผู้นั้นจะได้ราชาพิเศษกับเจ้าหญิงเมื่อผมรู้พนันแล้วตะโกนนะหนุดแกว้าวนี่ครับก็ไม่ได้ยินข้ามรับก็ความดีใจนี่หนุดเออผมผิดไปจริงเลยนะผมรีบวิ่งมาบอกแม่แม่ก็พลอยดีใจครับนี่ผมจะได้ข้าไปในวังแล้วผมจะได้ราชาผีเสกกับเจ้ายิ่งสี่ปัญญาหนุดสบายว้าวสบายแกวสบายผีสบายแล้วก็แม่สบายหนุดเออร้องใส่ไอ้หนุดแม่มึงตายอ่ะลูกมึงเอ็นร้องปลื้มใจครับเออแม่เอ้ยน้องเออ กัลยาณากาดีกัลยาณังป้าปากาดีจะป้าปากังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมได้ใครสร้างผู้สร้างเป็นผู้รับกรรมว่านฝืดชั้นใดลงในดินจะได้รับพ้นชั้นนั้นเลยน้องเออปลูกข้าวโพดแล้วคงจะไม่ออกมาเป็นมะละกอธรรมาจารีสุขขั้งเสตีผู้ประพฤติธรรมมีความสุขน้องนี่เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้บุญคุณของผู้อื่นพ้นนั้นนั้นมันจะตอบแทนมาเลยน้องเอออืออืออือใช่หนุ่มพ้นทุกข์พ้นตองเสียแล้วเลยครับเออเมื่อคุณจะได้เป็นประราชาเลววรนุชไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปยังไกลชิดนุชครับสำหรับนุชแกเว้านี้ครับเราอยู่กันอย่างไรจะต้องอยู่กันอย่างนั้นนุชเอออย่างน้อยที่สุดนุชก็เคยอุ้มเคยอาบน้ำเคยหลังก้งหลังก้นในพ้นตลอดมานึกได้ฝันนั้นนั้นดีนั่นแหละครับเออกูคงไม่โกรธมึงอ่ะไอ้เพชรนั่นกูบอกแล้วมันรถกวนผู้แข็งจะกูหลังเยี่ยมึงอยากชาห้นเนี่ยกันนะจากมึงเด็กเด็กเยี่ยวกับกูต้องช่วยใครไงลำเลิกและพอนองอีได้ดีแล้วตาแก้วล่ะลุยไอ้แก้วดูอย่างไม่ก้าวใจเอออย่าออกเฉยไอ้แก้วเฮ้ยลุยไอ้แก้วฮัลโหลไอ้เว้ยไม่ดูเห็นตัวกระทำชุดชุดชุดชุดแล้วไอ้หลัวตุกที่ออกชื่อไ
1: ปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือด
0: ว่าเออควรรักที่คนรักเราตัดหนองเออจำเป็นบทเรียนเพื่อนไม่รักเลยอย่าไปแค้นอย่าไปขึ้นอย่าไปปล้ำนี่ส้นตอนผูถันกล้าไว้ทุกตองที่รือซี่ซ่อนชุดสาครเมนก็รักรักมั่งชังชังโตไปรอขอบขิตานาล่านมารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดยอดต่อเบาเป็นยอดดีไอ้เหรอยอดต่อเบาไปทุกวันมันใส่ใจดีจะแล้วคร่อมลงมัดแล้วแต่เล็กไม่ใช่บัดนั้นทุกวันแม่งไม่จีกินใหญ่ร้อยยำชีพไอ้ก็โลกหลายมัดนี่มีไม่เท่าได้มันโลกมันยอดคนเนี่ยกูวะหนุดเว้าแก้วครับหนุดเออตีพ่อมาดีพ่อขอโทษนาด้วยนะครับคือพ่อนอนนอนอยู่พักหนึ่งเลยเขามีพวงมาลัยไปซ่วมมือพ่อครับเมื่อพวกมาเลยซ่วมมือที่ตีเด็กผมตกใจไหวเลยนึกว่าเป็นหูเป็นไหนเลยแต่แล้วผมก็ต้องอ่านรู้เรื่องว่าทีวีซี่ปัญญาปราติดาข้องเนื้อหัวเสียงพวกมาเลยถ้าพวกมาเลยพวกนี้ไปซ่วมมือใครเขาแล้วบุคคลผู้นั้นจะได้ราชาพิเศษกับเจ้ายิ่งเมื่อผมรู้ปัญญาแล้วตะโกนนะหนุดแกว้าวนี่ครับก็ไม่ได้ยินข้ามครับก็ความดีใจนี่หนุดเออผมผิดไปจริงเลยนะผมรีบวิ่งมาบอกเมย์เมย์ก็พลอยดีใจครับที่ผมจะได้ข้าไปในวังแล้วผมจะได้ราชาผีเสกกับเจ้ายิ่งซี่ปัญญาหนุดสบายเว้าสบายแก้วสบายผีสบายแล้วก็เมย์สบายหนุดเตอร้องใส่ไอ้หนุดเมย์มึงตายอย่าหลอกมึงเอ็นร้องปลื้มใจครับเออแม่เอ้ยน้องเออกัลยาณากาดีกัลยาณังป้าปากาดีจะป้าปากังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมได้ใครสร้างผู้สร้างเป็นผู้รับกรรมว่านฝืดชั้นใดลงในดินจะได้รับ
2: ก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งไขความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวท.ทั้ง10สถานีแล้วก็สวท.เพื่อการเตือนภัยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ภาคใต้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยสิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายสุริยันปฐุมมาศค่ะ
1: สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้นะคะเราก็ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงกระบี่สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าย้ำแผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนค่ะ
2: ค่ะรวมไปถึงประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ถึงช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะสั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงนะคะซึ่งภายหลังการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะณศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
2: ค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะติดตามการคาดหมายสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและคลองสำคัญค่ะได้แก่คลองกระบี่ใหญ่คลองกลางคลองยาคลองปากกาไซคลองสินปุนพร้อมกำชับเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง5อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกเหนือคลองอำเภอปลายพระยาและอำเภอเขาพนมค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังติดตามการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางทะเลนะคะโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ค่ะรวมถึงแนวทางดำเนินโครงการ เงินประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะ
2: ค่ะแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมแผนและทรัพยากรให้พร้อมสามารถปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ย้ำว่าแผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและยกระดับการเตรียมพร้อมโดยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ EOC เพื่อบูรณาการติดตามและช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการว่ากระบี่จะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่5ตุลาคมค่ะแล้วก็จะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่11ถึง19 ตุลาคมนี้นะคะจึงกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้แก่คลองกระบี่ใหญ่ชุมชนตลาดเก่าถนนหน้าพระพลาอำเภอเมืองกระบี่นะคะคลองกลางอำเภออ่าวลึกพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอคลองท่อมตำบลเขาดินและพื้นที่บ้านบางราโพนะคะกับคลองศิลปุนอำเภอเขาพนมค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าแผนต้องพร้อมจริงให้ทุกหน่วยติดตามระดับน้ำเตรียมแผนรับและผันน้ำพร่องน้ำในแหล่งกักเก็บและประสานปภ.ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: และพร้อมกันนี้นะคะได้เตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งเซลบอร์ดแคสต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไลน์และช่องทางชุมชนเพื่อให้คำเตือนเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนรวมถึงจะทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันเตรียมศูนย์พักพิงจุดอพยพยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมนะคะส่วนความพร้อมส่วนความปลอดภัยทางทะเลค่ะจังหวัดกระบี่ก็มีการแจ้งเหตุแล้ว17เหตุการณ์จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและก็สามารถแจ้งเหตุทางทะเลได้ที่สายด่วนสอนชน1465ค่ะ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยค่ะและเรามาปิดท้ายช่วงนี้นะคะข่าวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยมีนายอังกุลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมพิธีค่ะ
2: พลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทยและความเป็นธรรมค่ะโดยตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างโดยยึดคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและก็นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติสำหรับโครงการรุ่นที่47นะคะเยาวชนจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะ4อำเภอนั้นก็คืออำเภอจนะนาทวีเทพาและก็สบาย้อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมหูวัฒนธรรมอย่างสันติสุขในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันพร้อมทั้งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะ
1: ค่ะซึ่งเยาวชนที่มาร่วมโครงการครั้งนี้นะคะก็จะมีจำนวน120 คนค่ะแล้วก็เข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันนั่นเองนะคะก็จะมีพิธีปิดกันในวันที่22ตุลาคม2519แล้วก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะนี่คือข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service นะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการรับมือน้ำท่วมอย่างมีสติ
2: ค่ะ
1: นะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก็พื้นที่ไหนที่จะต้องรับน้ำนะคะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเราก็คงจะต้องมาตั้งสติกันก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะซึ่งทราบมาว่าวันนี้ในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็เริ่มมีน้ำป่าลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุด่วนอะไรก็แล้วแต่เรามีสายด่วนที่จะขอความช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือ1138ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็อีกเบอร์ค่ะ1669การแพทย์ฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกให้อพยพก็อพยพเลยนะคะอย่ารั้งไว้นะคะนี่คือในเรื่องราวของพี่อดีเซอร์วิสค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะในช่วงของวันนี้มีประเด็นนะคะก็จะมีประเด็นข่าวจากพี่แองเจิลแล้วก็น้องอ้อมล้อมนะคะในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วงถือศีลกินผักที่มีผลต่อราคาอาหารพืชผักและผลไม้ค่ะ
2: เชิญติดตามรับฟังค่ะ
0: จ ับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
1: ค่ะ
0: พบกันกับเราสองคนเหมือนเดิมกับประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันค่ะ
1: ค่ะ
0: กับพี่แองเจิ้ลแล้วก็น้องอ้อมล้อม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะจากเดิมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำเข้าไปในพื้นที่รอบนอกแล้วค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีอันนี้ถึงขั้นเข้าวิกฤตแล้วนะคะ
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่รับน้ำทีนี้น้ำจำนวนมากจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะก็เข้าไปในพื้นที่ไม่เฉพาะแค่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ผู้ที่ทำเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหรือแม้แต่คนที่เลี้ยงหมูถ้าเราเห็นในภาพข่าวทางโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้น่าเห็นใจมากๆค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยล้มตายจำนวนมาก
1: ใช่ค่ะ อย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนาะที่เขาบอกว่าน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ของฟาร์มหมูแล้วหมูอ่ะไม่ใช่แค่ 10-20 ตัวหมูจำนวนเยอะนะคะแล้วก็
0: เป็นพัน
1: ใช่ส่งผลกระทบต่อคนไม่พอส่งผลกระทบต่อสัตว์ไม่พอตอนนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจำนวนหมูที่ตายตอนนี้เกิดการเน่าเปื่อยแล้วเหม็นแล้ว
0: ตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่าต้องมุ่งช่วยคนช่วยสัตว์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะต้องหาพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่จะจัดเก็บกำจัดซากสัตว์ที่เหมาะสมเพราะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็ไปฝังกลบไม่ได้อยู่ดี
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้ามีการบริหารจัดการตรงนี้ไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนก็ได
1: ้
0: ภาคใต้บ้านเราค่ะยังไม่ท่วมก็จริงแต่เมื่อคืนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใจสั่นพอฝนตก
1: ฝนตก
0: หนักนี้เราจะใจสั่นสุราษฎร์ธานีตกหนักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ตอนแรกนะเตรียมนอนแล้วก็เสียงครืดเฮ้ยฟ้า
0: ทั้งฟ้าทั้งฝน
1: ฝนจะมาใช่แล้วก็ฝนกระหน่ำมาตอนหลังเนี่ยค่ะ
0: ค่ะที่โซเชียลมีเดียนะคะดูที่คีรีวงศ์นครศรีธรรมราชที่บอกว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะถ้าคีรีวงศ์ฝนตกหนักเท่าไหร่น้ำก็จะลงสู่ตัวเมืองเท่านั้น
1: ก็คือวันนี้อาจจะอยู่ที่คีรีวงศ์วันต่อไปอาจจะไปตัวเมือง
0: สองสามชั่วโมงค่ะ
1: สองสามชั่วโมงก็ถึง
0: แค่นั้นเลยเมื่อก่อนตอนพี่แองเจิ้ลอยู่นครศรีธรรมราชนะคะเขาก็บอกว่าพื้นที่คีรีวงศ์เนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำคน
1: ต้นน้ำของแม่น้ำตาปีเลยไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่คีรีวงศ์ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับประชาสัมพันธ์ที่จะบอกปลายน้ำว่าคุณน้ำกำลัง
1: น้ำมาช้าแล้ว 1-2 ชั่วโมงจะไป
0: ถึงคุณแน่นอนให้เตรียมรับมือเอาไว
1: ้
0: แต่เมื่อคืนตกหนักจริง
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นช่วงแรก
1: ๆค
0: ่ะน้ำยังไม่มีสะสมใช่ไหมคะทะเลก็ไม่ได้หนุนด้วยช่วงนี้ก็เลยไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชแต่ว่ามีการแจ้งเตือนนั่นแหละพอเวลามีฝนตกหรือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงอะค่ะเขาก็ต้องเตรียมรับมืออยู่ดี
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราตื่นตัวต่อเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพน้ำท่าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่พี่แองเจิ้ลบอกว่าเข้าไปในพื้นที่การเกษตรนู่นนี่นั่นและช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่ใกล้กับช่วงถือศีลกินผัก
0: ถือศีลกินผักภาคใต้บ้านเราเนาะที่มีชื่อเสียงกับเทศกาลนี้ค่ะมีกระบี่พังงาภูเก็ตเพราะไม่ใช่แค่ชาวไทยเท่านั้นไม่ใช่แค่ชาวพื้นที่เท่านั้นที่จะไปร่วมกิจกรรมร่วมประเพณีนี้เราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวชาวไทย
1: เชื้อสายจีน
0: สายจีน
1: จากจังหวัดอื่นมาจากมาเลเซียมาจากฮ่องกงนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและไม่ได้มาเพียงแค่วัน2วันนะคะเขามาอยู่เป็นอาทิตย์มาใช้ชีวิตแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ในช่วงนี้เลยนะคะ

0: ที่มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็พยายามไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรที่ตรึงราคาได้ก็ตรึงราคาแต่ถ้าของมีน้อยแน่นอนว่าอุปสงค์อุปทานเรื่องของการตลาดก็ต้องมาเกี่ยวข้องของมีน้อยความต้องการซื้อมีเยอะยังไงราคาก็อาจจะต้องปรับตัวสูงขึ้นค่ะหยุดเรื่องกินผักเดี๋ยวมาต่อมีเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาหารในช่วงน้ำท่วมค่ะน้องอ้อมล้อม
1: ขายยังไงคะ
0: อาหารในช่วงน้ำท่วมคงจะเห็นข่าวกันวัน2วันมาแล้วเป็นนวัตกรรมดีๆโดยกระทรวงอว.ค่ะ Grab Agro นวัตกรรมอาหารไทยจากมอที่อยู่ได้18เดือนไม่งอตู้เย็นไฟฟ้า
1: เดือน
0: 18เดือนทีนี้เห็นภาพตอนแรกยังไม่อ่านข่าวเน
1: า
0: ะหลายคนคงจะเห็นภาพท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันที่ท่านถือข้าวกล่
1: อง
0: ตอนแรกค่ะคิดว่าท่านนำข้าวกล่องไปแจกที่ไหนแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวอะค่ะไม่ได้เป็นการแจกข้าวกล่องธรรมดาแต่ว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Grab Agro ก็นี่แหละที่บอกว่ามีการวิจัยแล้วก็ออกมานะคะว่าสามารถที่จะใช้ได้จริงทำได้จริงนะคะซึ่งทำให้คนเนี่ยสะดวกในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในช่วงน้ำท่วม
1: ใช่เพราะว่าไม่ต้องที่จะใช้ความร้อนในการหุงให้สุกยังไงก็ตามและอีกอย่างเก็บไว้ได้นาน
0: ก็บอกว่าปลอดเชื้
1: อ
0: ปกติอาหารปรุงสุกแบบนี้เอาอยู่นอกตู้เย็นได้ไม่นานเนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีความสดใหม่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เติบโตตามธรรมชาติแต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์ทำมาดีแยกข้าวแยกกับเปิดแล้วรับประทานได้ทันทีไม่ต้องเอาไปอุ่นไม่ต้องเอาอะไรเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีอุปกรณ์ในการทำไม่มีอุปกรณ์หุงหา Grab Agro นี่ตอบโจทย์ค่ะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะคะเมนูที่ทำมาเอาใจคนไทยเลยเพราะเขาอยากให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รู้สึกว่าโดนทำร้าย คืออยากจะให้แบบ อย่างน้อยปลอบใจกันหน่อยเนา
1: ะ
0: มีอาหารอร่อยๆที่แบบได้รับประทานกันมีข้าวมัสมั่นไก่พะแนงไก่แกงส้มปลาทูผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมแกงเขียวหวานไก่กะเพราไก่และที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเห็นไหมคะมีไก่มีปลาได้รับมาตรฐานฮาลาลแล้วก็อย.ด้วยชื่นชมเลยคนที่คิดออกมาเนี่ย
1: และเห็นว่ามีการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแม้ว่าจะต้มน้ำร้อนไม่ได้เคยได้ยินคำว่าแบบหม้อไฟไหมคะหม้อไฟนี่หมายถึงว่าเขาจะมีแผ่นถัดรองความร้อนนะคะเพียงแค่เติมน้ำเปล่าที่เป็นน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็เทใส่แผ่นนั้นละค่ะแล้วแผ่นนั้นมันจะทำปฏิกิริยาต้มเหมือนต้ม
0: ขึ้นมา
1: ใช่แล้วก็ทำให้อาหารสุก
0: สุกแล้วร้อน
1: คืออันนี้เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะตอนนั้นซื้อหม้อไฟมาเนี่ยโดยที่แบบไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ไม่อ่านวิธีการทำมาก่อน
0: แล้วทำยังไง
1: แล้วก็เห็นว่าอ๋อมีถาดใส่หม้อไฟใส่น้ำแล้วก็หม้อไฟแล้วก็ปิดแล้วก็ให้มันหุงข้าวนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เทน้ำใส่ในข้าวนะคะเพราะคิดว่าใส่แค่ข้างล่างก็รอจน15นาทีแล้วก็มาดูดิบจ้ะ
0: ผลประกอบการคือ
1: ดิบกินไม่ได้
0: เพราะว่าไม่มีน้ำลงไปช่วยให้ข้าวพองตัว
1: เพราะว่าต้องใส่ตรงข้างบนด้วยใส่ตรงน้ำด้วยใส่ตรงข้าวด้วยแล้วก็ใส่ด้านล่างด้วยนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้น
1: อ่านคู่มือก่อน
0: ทุกอย
1: ่
0: างอ่านคู่มือก่อนบางอย่างกินไม่ได
1: ้
0: เป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นอ่านคู่มื
1: ออ
0: ันนี้ก็ชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าทางอว.เองเนี่ยค่ะก็ได้ร่วมกับม.อ.เนา
1: ะ
0: ได้วิจัยออกมาข้าวกล่อง Grab Agro ในภาวะฉุกเฉินแบบนี้เชื่อว่าน้ำท่วมหรือว่าภาวะวิกฤตครั้งต่อไปคงจะได้เห็นออกมากันเยอะมากขึ้น
1: แล้วก็รอบที่ผ่านมาค่ะเขาก็ได้นำGrab Agro เนี่ยแหละค่ะไปให้ผู้ประสบภัย 3,000 กล่องแล้วนะคะถือว่าเป็นการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่เราอาจจ
0: ะ
1: เพิ่งมีเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะคะก็เชื่อว่าหลังจากนี้หากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆขึ้นจุดนี้ล่ะค่ะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยบรรเทาพี่น้องประชาชนได้แม้ว่าไม่มีไฟฟ้าก็ตามนะคะ
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก่อนจะลากันไปเชิญชวนค่ะกลับมาที่เรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักกันต่อเชิญชวนค่ะเชิญชวนท่านที่อยากจะไปท่องเที่ยวเชิงศรัทธาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ต้องไปลองเที่ยวชมกันสักครั้งค่ะเที่ยวชมแบบศรัทธาเป็นยังไงเรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักที่คนต่างชาติเนี่ยเขายังบินมาเที่ยวบ้านเราตอนนี้เห็นว่ายอดจองห้องพักมีเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะ เชิญชวนนะคะ

0: ไม่ใช่เทศกาลธรรมดาค่ะแต่ว่าเชื่อมโยงจิตวิญญาณเหมือนนครศรีธรรมราชช่วงนี้เขาก็เทศกาลบุญศาสตร์เดือนสิบมีขนมเลยนะ
1: ขนมล่า
0: ขนมพอง
1: ขนมเจาะหู
0: เจาะหูดีซัมก็ว่ากันไปแต่ที่เป็นพระเอกน่าจะเป็นขนมลาเนา
1: ะ
0: ช่วงนี้ก็จะเห็นขนมลาแพร่สะพัดกันไปค่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้
1: อ้อมล้อม
0: และ
1: พี่เอ็งเจิ้น
0: ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค
2: ่ะขอบคุณน้องเอ็งเจิ้นแล้วก็น้องอ้อมล้อมนะคะกับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งน่ารักนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสวทรนองเป็นแม่ข่ายแล้วก็รายการต่อไปค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทกำแพงเพชรค่ะเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณณัฐมนต์ชัยฤทธิ์พร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถานใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะออนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ 10:30 นเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนประพันธ์ปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีประพันธ์ปีหลวงนี้นะเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัย110นี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่1ก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่1กับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าศาลากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนั้นคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นนี่แล้วก็โยงกันไปโยงกันมา และทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะและติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันคุณตัดศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระเพ็ญพระปันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งมา11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี้ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นนี้คือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
1: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับ ครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มี3หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานใกล้เคียงครับทั้งภายในกรมเดียวกันนะครับกระทรวงเดียวกันแล้วก็ต่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านคมนาคมทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมบูรณาการโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เป็นผู้ประสานบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนโครงการสถานีนะครับซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชที่มีความสูงเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงและมีความทนทานกับความหนาวได้นะครับอย่างเช่นอะโวคาโดกาแฟหรือพืชเกษตรเมืองหนาวอื่นๆมาทดลองนะครับเพื่อเป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่า1ก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับ2เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ใน2อำเภอคืออำเภอคลองลานและอำเภอโกสัมพีนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็จะทำให้ความยากลำบากในการติดต่อมายังโลกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังเป็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองบัวแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความ จ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ไปซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความมาอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนะครับก็จะมีเรื่องของการอบรมให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้รับดำเนินการมาทั้ง2โรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทางองคมนตรีนะครับซึ่งการติดตามงานขององคมนตรีก็จะมีติดตามมาเป็นระยะนะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการสถานีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของ การเอาข้อมูลต่างๆนะครับมารายงานแล้วก็เพื่อจะให้ข้อมูลเนี้ยได้ทราบไปถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานีครับในนามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สนองงานของพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้นำแนวทางพระราชดำรินะครับมาส่งเสริมมาต่อยอดมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่กรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชน ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายชมศักดิ์พึกไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยมายังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดดำเนินการได้ความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะดำเนินการรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกับพี่นีน่าค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันที่6ตุลาคม2569นะคะจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะคุณฟังกับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเราจะมาพบกันในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคล็ดลับชีวิตเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยและก็สาระน่ารู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังมาเติมเต็มความสุขไปด้วยกันนะคะที่นี่บ้านนี้มีสุขนะคะรายการที่อยากจะเห็นทุกบ้านมีรอยยิ้มและก็ความสุขค่ะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้พี่นีน่ามีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงวัยมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการดื่มน้ำให้พอเพียงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกกระหายน้ำน้อยลงแต่ร่างกายต้องการน้ำเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ควรที่จะดื่มน้ำสะอาดวันละประมาณ 6-8 แก้วค่ะหากไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าก็อาจจะจิบน้ำอุ่นบ่อยๆหรือว่าน้ำผลไม้ไม่หวานแทนก็ได้นะคะซึ่งการดื่มน้ำให้เพียงพอก็จะช่วยให้ป้องกันการท้องผูกลดความเสี่ยงโรคนิ่วและก็ช่วยให้ผิวพรรณสดใสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะจิบน้ำบ่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกวันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะกับเรื่องดีๆที่ทางรายการจะเก็บมาฝากกันอีกนะคะนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเก็บมาฝากกับรายการบ้านนี้มีสุขที่อยากจะเห็นทุกบ้านมีความสุขกันทุกๆวันค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้เอกนิติสั่งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอตำบลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6กำชับทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรล่วงหน้าพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้านการเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนพร้อมกำชับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันรับ 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วง 10-12 ตุลาคม2569โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้พื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.เป็นหน่วยประสานค่ะ

0: ิทานพาเพลิน
1: สิงโตยุติธรรม
2: ในป่าอันกว้างใหญ่มีสิงสาราสัตว์อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายแล้วก็มีเจ้ากระต่ายหนุ่มนิสัยดีอาศัยอยู่ด้วยมันเป็นกระต่ายที่มีนิสัยซื่อสัตย์มากชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่ามันก็เป็นกระต่ายที่ยากจนที่สุดในป่าเลยล่ะ
3: แย่ จริงๆวันนี้ทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารเลยทำไมเราถึงเกิดมาเป็นกระต่ายที่แสนจะอาภัพแบบนี้นะหิวก็หิวตกงานอีกตั้งหากกลิ่นอะไรเนี่ยหอมจริงๆเลยขอดมให้ชื่นใจหน่อยเถอะเฮ้ยหอมจริงๆเลยแค่ได้กลิ่นก็อิ่มแล้ว
2: และด้วยความที่มันเป็นกระต่ายนิสัยดีมันจึงคิดว่ามันน่าจะไปขอบคุณคนที่ทำอาหารและส่งกลิ่นหอมมาให้มันได้ดมมันจึงตรงไปที่บ้านหลังนึงซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นหอมนั้น
4: เจ้ากระต่ายมาเคาะประตูบ้านสุนัขจิ้งจอกอย่างข้าทำไมล่ะฮะข้านี่กำลังยุ่งอยู่เชียวนะ
3: ฉันจะมาขอบคุณนะจ้าท่านสุนัขจิ้งจอก
4: ขอบคุณถ้าจะมาขอบคุณฉันเรื่องอะไรฮะ
3: ก็ขอบคุณเรื่องกลิ่นอาหารหอมฉุยของท่านน่ะที่ช่วยให้ข้าหายหิวนะสิท่าน
4: นี่ก็แปลว่าเจ้าดมกลิ่นอาหารของข้าเข้าไปละสิ
3: ใช่จ้าแม้กลิ่นอาหารของท่านสุนัขจิ้งจอกเนี่ยทั้งหอมจริงๆเลยนะ
4: ดีล่ะในเมื่อเจ้าดมกลิ่นอาหารของข้าเข้าไปเจ้าก็ต้องจ่ายเงินค่ากลิ่นให้กับข้านะ
3: อะไรนะท่านจ่ายค่ากินอาหารเหรอแต่ข้าไม่มีเงินเลยนะข้าจะจ่ายค่ากลิ่นอาหารให้ท่านได้ยังไงล่ะ
4: นี่เจ้าคิดจะโกงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราไปหาท่านสิงโตเจ้าป่าให้ตัดสินเรื่องนี้ดีกว่านะ
2: ดังนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกและกระต่ายก็เดินทางเพื่อจะไปพบท่านสิงโตเจ้าป่าเพื่อให้ตัดสินคดีให้แต่ระหว่างทางมันทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องให้ช่วย
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที
3: เอ๊ะ
5: ช่วยด้วย
3: เดี๋ยวท่านสุนัขจิ้งจอกเขาว่าข้าได้ยินเสียงร้องให้ช่วยนะเรารีบไปดูกันเถอะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วย
3: นั่นไงล่ะเจ้าของเสียงร้องนั่นมันคุณลิงนี่ท่าทางกำลังลำบากคุณลิงคุณลิงเป็นอะไรหรอมีอะไรช่วยไหม
5: อ้าวเจ้ากระต่ายมาพอดีเลยเนี่ยช่วยฉันหน่อยสิม้าของฉันน่ะเดินพลัดตกลงไปในน้ำเนี่ยมาช่วยกันดึงเจ้าม้าของฉันขึ้นมาหน่อยสิฉันดึงคนเดียวไม่ไหว
3: ได้สิฉันจะช่วยเจ้าเองนะอ้าวคุณสุนัขจิ้งจอกมาช่วยกันหน่อยสิ
4: ไม่ละข้าน่ะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าตกลงไปอีกคนละก็แย่กันพอดี
2: เจ้ากระต่ายรีบวิ่งมาช่วยลิงทันทีลิงจับบังเหียนม้าส่วนกระต่ายจับที่หางม้ามันออกแรงดึงจนกระทั่งเจ้ากระต่ายและเจ้าลิงล้มลงไปนั่งหมดเลยแต่ก็ช่วยเจ้าม้าขึ้นมาได้แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
4: ดีเลยเจ้าลิงนี่นะเราน่ะกำลังจะเดินทางไปหาท่านสิงโตเจ้าป่าพอดีเลยไปด้วยกันซะเลยสิเจ้าลิงให้ท่านสิงโตน่ะตัดสินความเรื่องนี้ให้เรายังไงกันล่ะ
5: ดีเหมือนกันข้าไม่ยอมเสียหางม้าไปฟรีๆหรอกนะ
2: พวกมันทั้งสามจึงออกเดินทางไปหาสิงโตเจ้าป่าเมื่อมันไปถึงทั้งสุนัขจิ้งจอกและเจ้าลิงก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้สิงโตฟังทันที
4: เรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่เท่านี้และท่านสิงโตเจ้าป่า
6: เจ้าสุนัขจิ้งจอกจะต้องการให้กระต่ายเนี่ยจ่ายค่ากลิ่นหอมของอาหารของเจ้าใช่ไหม
4: ใช่แล้วล่ะท่าน
6: จ้ากวางเขาไปนำถุงเงินของข้ามให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกหน่อยเซว่ายังไงสุนัขจิ้งจอกเงินจำนวนเนี่ยพอสำหรับค่ากลิ่นอาหารของเจ้าหรือเปล่า
4: โอ้ยพอเนี่ยมันพอซะยิ่งกว่าพออีกนะท่าน
6: ดีถ้าอย่างนั้นนะเจ้าจงดมกลิ่นเงินพวกเนี่ยไปจนกว่าเจ้าจะพอใจก่อนแล้วกัน
4: ดมกลิ่นเงินโอ้จะให้ดมไปทำไมกันล่ะท่าน
6: อ้าวก็ในเมื่อเจ้ากระต่ายสูดกลิ่นอาหารของเจ้าไปจะก็ต้องรับการชำระเงินด้วยการสูดกลิ่นเข้าไปเช่นเดียวกันถือว่าหายกันถูกต้องไหม
2: เจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่กล้าว่าอะไรสิงโตเจ้าป่ามันจึงจำใจนั่งดมกลิ่นเงินกองนั้นต่อไป
6: ต่อไปคราวนี้ก็ถึงเรื่องของเจ้าลิงแล้วใช่ไหมเจ้ากระต่ายเนี่ยทำหางม้าของเจ้าขาดตอนที่ช่วยเจ้าฉุดม้าขึ้นมาจากน้ำใช่ไหม
5: ใช่แล้วท่านในเมื่อกระต่ายทำหางม้าขาดก็ต้องชดใช้หางม้าให้ข้าด้วย
6: เจ้าต้องการให้เจ้ากระต่ายเนี่ยจ่ายค่าหางม้าให้หรือไม่ก็ต้องทำให้ม้าของเจ้าเนี่ยมีหางเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าลิง
5: แน่นอนสิท่านสิงโต
6: ถ้าอย่างนั้นข้าขอตัดสินให้เจ้ากระต่ายเนี่ยนำม้าของเจ้าไปเลี้ยงจนกว่าหางของมันเนี่ยจะงอกขึ้นมาใหม่ก็แล้วกัน
5: แต่ว่า
6: อ้าวทำไมหรือเจ้าว่าข้าเนี่ยตัดสินผิดอย่างนั้นหรือเจ้าลิง
5: เปล่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมที่สุดแล้วเฮ้ยไม่น่าเลยแล้ว
6: ดีถ้าอย่างนั้นนะพวกเจ้าจงแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วส่วนเจ้ากระต่ายเนี่ยเจ้าก็เอาม้าตัวนี้ไปเลี้ยงแล้วก็เอาเงินถุงนี้ไปด้วยข้าจะให้เจ้าไปตั้งตัวจะได้ไม่ต้องแอบดมกลิ่นอาหารของใครอีก
2: โชคดีเป็นของเจ้ากระต่ายจริงๆมันไม่ต้องถูกลงโทษแถมยังได้ม้าและเงินมาถุงหนึ่งและมันก็ไม่ต้องอยู่ในป่าอย่างยากลำบากอีกเลย

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะคุณฟังสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุสโกยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตประสบกรณิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:05 น.ดีใจที่หลายๆคนชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มีคนไปแกะเนื้อด้วยแล้วก็มี cover ท่าเต้นด้วย IMF นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยแล้วก็ เปิดทุกๆวันนะครับแล้วก็ในทุกๆช่วงด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอยากจะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องต่างๆมาก็เพิ่มเติมมาได้ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำที่ยังมีแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลมาบอกหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยนึง02-276-9717แล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721บอกเปิดทั้งวันเลยเพลง IMF ชอบมากพี่วันชนะบุญญาการด้วยประธานชมรมไทยคู่ฟ้าทักทายมาในเพจของเรานะครับวันนี้ก็หมูอ้วนวันนี้ก็รายงานตัวมาเดี๋ยวมาดูข้อความในเพจกันสักนิดนึงนะครับมีท่านที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาต่อเนื่องกันจุดไหนนะครับอยากจะสื่อสารถึงกันเหมือนเดิมคุณอัชราปิ่นทองนะครับสวัสดีมาในช่วงยามเย็นแล้วก็มีสวดมนต์ยามเย็นด้วยครับบางคนออกกำลังกายนะครับเช้าฝนตกพอสายหน่อยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่อยากจะแชร์ข้อมูลกันก็แชร์ไปได้มาดูข้อสั่งการสำคัญครับยังคงต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับนี่พาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งกรุงเทพมหานครผู้นำเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันโดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างที่นำเรียนกันว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดเลยเริ่มคลี่คลายท่านนายกบอกว่ามั่นใจครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนก็คลายความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะภาพรวมอย่างที่บอลนำเรียนว่าสถานการณ์ในหลายๆจุดดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับโดยเรื่องของการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็มีการเร่งในการที่จะช่วยเหลือจุดที่สำคัญที่มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมคือเรื่องของการรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าก็จะมีฝนตกมาอีกระรอกหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่5-7 ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายปริมาณฝนในระดับกลางนะครับขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากบริเวณทะเลจีนใต้ก็เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามสู่ภูมิภาคอินโดจีนดังนั้นครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนกรณีมีเหตุต่างๆสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องที่เร่งก็คือการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับ ับคือการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของสิ่งของจำเป็นเรื่องของอาหารนะครับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จิตอาสาตอนนี้ก็ดำเนินการในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องเครื่องจักรคุณผู้ฟังครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็กำลังคนในการลงไปยังจุดต่างๆนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานครับด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเพราะว่าผลลัพธ์จากการทำงานที่เต็มที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยภาพรวมเห็นไหมครับว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับทุกๆจุดหลายจุดเลยน้ำลดลงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจในจุดสำคัญต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องของการบริหารจัดการทุกๆจังหวัดนะครับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับด้วยนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ขอให้หน่วยงานทั้งปภ.ร่วมกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสื่อสารแล้วก็เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ทั้งต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนครับก็ติดตามผ่านทางสวท.4เรื่องนะครับหรือว่า4ข้อสั่งการสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยเรื่องแรกเลยที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกคือเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนนะครับเป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของผลกระทบต่อชีวิตต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆเร่งนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สองเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเร่งระบายน้ำกำจัดขยะเรื่องของสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะต่างๆป้องกันปัญหาเรื่องสาธารณสุขหลังน้ำลดนะครับเรื่องที่3ครับข้อสั่งการสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนคือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าจุดไหนที่ยังใช้การใช้งานไม่ได้ท่านนายกบอกว่าต้องเข้าไปดูแลเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งประปาทั้งถนนด้วยจุดไหนนะครับที่ตอนน้ำท่วมและถนนชำรุดหรือว่าทางขาดสะพานขาดต้องเร่งกลับไปซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ก็ห้ามลืมนะครับแล้วก็เรื่องข้อสั่งการสำคัญอีกหนึ่งเรื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาคใต้เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกกันนะครับสำคัญเลยช่วงกลางๆตุลานะครับค่อนไปถึงปลายตุลาแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาแน่นอนคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเร่งนะครับเร่งเรื่องของการเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเรือศูนย์พักพิงนะครับแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันเวลานะครับในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่แนวโน้มหรือว่าพื้นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยเนี่ยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนะครับพร้อมพิจารณาให้จ่ายเงินงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดนะครับนี่คือเรื่องสำคัญตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องของฝนในภาคใต้ด้วยนะครับที่เป็นจุดสำคัญประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ้นะครับก็เป็นข้อสั่งการที่นำมาให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเตรียมพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันต่อแต่ว่าพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับ18:18 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความนะครับหรือว่าประสานข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกข้อความเลยที่ทั้งกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาในถึงช่วงของจับประเด็น VIP ครับก็จะมีคนสำคัญแขกสำคัญที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ครับจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของกรมบังคับคดีนะครับแน่นอนว่าเราก็จะได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการต่างๆภารกิจต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพรัตน์ฮิรัญสิริสมบัติท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีหัวข้อวันนี้ครับที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลนั่นเองครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่าน
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงของจับประเด็น VIP วันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลหน้าที่หลักภารกิจหลักบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีก่อนเลยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
6: ครับต้องกราบสวัสดีท่านพี่น้องประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางสถานีดีด้วยนะครับวันนี้ทางกรมพอดีเนี่ยครับขออนุญาตนำเรียนนะครับว่ากรมพอดีเนี่ยมีภารกิจหลักๆนะครับด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลซึ่งหลักๆเราจะเห็นภาพจากการดำเนินการบังคับคดีแพ่งบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การชำระบัญชีการวางทรัพย์การประเมินราคาทรัพย์การไก่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆที่จะต้องไปบัตรตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลครับ
1: นี่คือภารกิจหลักนะครับที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมบังคับคดีด้วยแล้วอีกเรื่องนึงคือการดำเนินงานของระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมเรื่องนี้บางคนอาจจะทราบแต่บางคนอาจจะไม่ทราบภาพรวมเป็นอย่างไรครับในหัวข้อสำคัญเรื่องนี้ครับ
6: ครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบรรทัดทองดีโดยปกติเริ่มในสมัยก่อนเนี่ยเราดำเนินการโดยใช้เอกสารเป็นหลักซึ่งอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การที่ศาลได้มีหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อมีคำสั่งมาแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยทางคู่ความหรือเจ้าหนี้ธรรมศาที่จะมาสงกับติดต่อบริการธรรมคดีเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารซึ่งเป็นกระดาษเข้ามาในสำนวนเพื่อจะดำเนินการในส่วนของการบังคับคดีส่วนนี
1: ้ครับ
6: ซึ่งถ้าโดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งต้นเนี่ยเจ้าหนี้พักษาเนี่ยจำเป็นต้องยื่นคำขอในการที่จะตั้งเรื่องอายัดเข้ามาเนี่ยแล้วธรรมดีก็จะทำหนังสือแจ้งคู่ความเป็นเอกสารเช่นกันซึ่งระยะเวลาถ้าเสนอสำนวนอากาศนะครับต้องใช้พนักงานเดินหมายในการจัดส่งจดหมายหรือจะส่งทางไปรษณีย์ไปให้กับนายจ้างหรือธนาคารผู้รับเสร็จอายัดแน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเอกสารก็จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากต้องเรียนก่อนเลยครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีสำนวนบังคับคดีประมาณ 800,000 สำนวนทั่วประเทศนะครับซึ่งมีจำนวนมากในเบื้องต้นเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริการอย่างเงี้ยสำนวนเอกสารทั้งหมดจะมีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วการปลดทำลายเอกสารดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลังจากคดีสิ้นสุดไปในเวลา10ปีซึ่งต้องกินพื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมากหากเรามีการดำเนินการในการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารเป็นดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลงนะครับแล้วเพนพอยต์หลักๆของเราเนี่ยคือประชาชนจะได้ประโยชน
1: ์ครับ
6: ก็คือสามารถดำเนินการตั้งเรื่องจากเอกสารสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ในระบบดิจิตอลได้เวลาความเข้ามาค้นหาสำนวนตรวจสอบเอกสารนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งค้นหาหรือว่าเอาเอกสารสำนวนดังกล่าวเนี่ยเมื่อให้ประชาชนบริการเราสามารถที่จะดูจากระบบคอมพิวเตอร์และบริการประชาชนได้ทันทีประชาชนก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานแต่ละแห่งสามารถติดต่อจากที่บ้านหรือทางโทรศัพท์หรือทางสมาร์ทโฟนแล้วทำให้การค่าใช้จ่ายในการเดินติดต่อในการเดินทางต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับลดค่าใช้จ่ายได้ยังสูงขึ้นนะครับ
1: ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเลยรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยอย่างนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มปรับปรุงระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบสำหรับการบังคับคดีแพ่งถูกไหมครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้ครับ
6: ถูกต้องคร
1: ับ
6: ถ
1: ู
6: กต้อง
1: อ๋อแล้วระบบสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้คู่ความผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้รับบริการตรงนี้ครับจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
6: คืออย่างนี้ครับประชาชนนี่เห็นภาพว่าก็เดิมเนี่ยเวลาจะตั้งเรื่องอายัดเจ้าประชาชนทุกคนจะต้องมาติดต่
1: อ
6: ที่สำนักงานบังคับคดีแต่ละแห่งที่ทำการของแต่ละแห่งตอนนี้ประชาชนสามารถติดต่
1: อ
6: ได้โดยอยู่ที่บ้านตนเองได้เลยครับสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ได้

0: ส่งขออายัดเงินฝากธนาคารผ่านสมาคมไประบบด้วยระบบดิจิตอลมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถ้าเกิดมีการส่งดังกล่าวเนี่ยทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ได้มีการอายัดไปเนี่ยเป็นระบบเรียลไทม์ซึ่งดังนั้นสามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวเข้ามาได้ทันทีครับ
1: มีข้อความในเพจของเราต่างๆในโซเชียลมีเดียบอกโอ้ดีมากๆเลยพี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ไม่สูญหายด้วยสามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยจะเรียนถามอีกหนึ่งเรื่องคือเริ่มการใช้งานสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเมื่อไหร่และปัจจุบันเนี่ยครับการดำเนินการในส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง111แห่งเนี่ยครบทุกที่หรือไม่ครับ
0: เรียนอย่างนี้ครับเราตอนระยะเมื่อตอนช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองนำล่องใน3จังหวัดแรกซึ่งก็คือสำนักงานแพ่งกรุงเทพมหานครพื้นที่7สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุ
1: ร
0: ีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามไปดำเนินการแล้วปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้เราจึงขยายการบริการประชาชนในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาอีก55ไอ้63สำนักงานครับตัวตีครับ
1: ขยายเพิ่มไปอีก63
0: แล้วจะใช่แล้วก็จะภายในพฤศจิกายน2569จะครบทั้ง111สำนักงานครับ
1: อ๋อก็แสดงว่าเดือนหน้าแล้วสิครับใช่ไหมครับจะครบ111
0: ใช่ครับ
1: เดือนหน้าครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่เป็นประโยชน์มากๆเลยดังนั้นเนี่ยทิศทางครับการพัฒนาสำนวนแพ่งอิเล็กทรอนิกส์ในสำนวนยึดแล้วก็ขายทอดตลาดต่อไปในอนาคตวางกรอบไว้อย่างไรบ้างครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ
0: เรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราดำเนินการในส่วนของสำนวนอายัดซึ่งจะครบถ้วน 100% ที่ภายในพฤศจิกายนส่วนยึดกับขายเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย
1: คร
0: ับ แล้วมีการแจ้งทรัพย์ทางทะเบียนหลายซึ่งกันเนี่ยเราจะคาดว่าจะดำเนินการภายใน3เดือนหน้าครับจะค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนวิธีการกันครับ
1: ครับผมดังนั้นครับสรุปท้ายที่สุดกับประเด็นสำคัญที่วันนี้เรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวได้มีโอกาสต้อนรับท่านโฆษกกรมบังคับคดีด้วยเรื่องของกรมบังคับคดีต้องบอกว่ายกระดับทั้งการให้บริการพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสู่องค์กรดิจิทัลในช่วงท้ายอยากให้ท่านโฆษกได้ฝากเรื่องราวของการติดตามทุกช่องทางของกรมบังคับคดีให้สักหน่อยนึงครับ
0: ครับผมประพงดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านว่าเราพยายามจะพลิกโฉมการบริการประชาชนให้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับและโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งช่องทางของการติดต่อเนี่ยก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางโดยผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับ www.led.go.th หรือสายด่วน111ครับต่อ79ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี
0: ้
1: คุณภรัตฮิรัญสิริสมบัตินะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและท่านเป็นโฆษกกรมบังคับคดีด้วยขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามได้นะครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทุกๆพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวสำคัญต่างๆได้ทั้งหน้าที่ภารกิจนะครับแล้วก็บทบาทสำคัญกันเอามาดูข้อความกันนิดนึงนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเรื่องสำคัญมาตอบในเพจกันสักนิดนึงนี่นะครับวันนี้มีส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแล้วก็มีคุณวิรัตด้วยวิรัตริมตระกูลเป็นช่างแน่เลยคุณสุภิกนะฮะเพ็งแจ่มวันนี้ส่งเข้ามาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มหรือว่าอย่าลืมกดถูกใจในเพจของเรา PR ตัว P ตัวใหญ่แล้วก็ตัว R ตัวใหญ่นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับบรรยากาศของยามเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างแชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับใครที่ยังไม่แชร์นะฝากแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับในเพจของเรานะครับก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องราวของเรื่องของโรคกาฬโรคที่เขาบอกว่ามีข่าวแชร์กันหลายๆคนตกใจนะบอกคุณบอลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าค่อนข้างตกใจเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดบังเข้าไปส่อง

0: ในเพจของทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมถึงเรื่องราวของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเล่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจหลายคนกลัวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณบอลเอาอย่างนี้สรุปแบบนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข่าวลือกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องของการติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจับมือกันเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลครับคุณผู้ฟังที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับจากทางด้านของประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวเรื่องของการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางแต่อย่างไรก็ตามครับต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นนะครับต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่ทว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามยังคงประสานงานนะครับแล้วก็ยังคงประเมินสถานการณ์แล้วก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับนี่คือข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ติดตามข้อมูลกันแล้วก็สื่อสารถึงกันนะครับเรื่องราวอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้ในกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามกันกรณีของเขาเรียกว่าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นข่าวร้อนนะครับเป็นประเด็นที่ทุกบ้านก็พูดกันนะครับเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพานะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับมาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยนึงเพราะว่าโอ้เป็นประเด็นร้อนของสังคมนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าในการที่ได้เข้าไปตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่เป็นข่าวนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนรู้สึกโอ้สงสารใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจด้วยนะครับที่มีการใช้กรงต่างๆแล้วก็จะขับถ่ายจะทำธุระส่วนตัวนี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวจากกรณีดังกล่าวล่าสุดครับมาติดตามรายละเอียดกันนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้านะครับเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบศูนย์แห่งนี้แหละนะครับศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขสุขภาพหรือสบสแล้วก็กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่คุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมาดูการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนอันนี้น่าสนใจสภาพการดูแลผู้สูงอายุที่จุดนี้นะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอันดับแรกเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการขอเรื่องของอนุญาตการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้มีการตรวจสอบประวัติการรักษาพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันเนื่องมาจากการส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมแล้วก็กระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยเห็นไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวหากพบหลักฐานการกระทำผิดจริงนะครับถือเป็นการละเมิดกฎหมายและก็จะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งในขณะนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมนะครับเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับต่อสังคมโดยเร็วที่สุดทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจนะครับตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่คือการลงพื้นที่นะครับของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหากไม่ได้มาตรฐานเตรียมดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้เป็นประเด็นทางสังคมครับสวทของเราติดตามนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 100% แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยฟังเราแล้วก็เปิดไปด้วยนะครับติดตามในเพจ Facebook นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าใน TikTok ตอนนี้ก็กดจอข้อจอข้อใจมาใจส่งใจส้มนี่ก็ส่งมาให้กำลังใจทีมงานกันอยู่มาตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีข้อถามมาเยอะเลยเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายคนบอกว่าลงทะเบียนแล้วคุณบอลข้อความนี่ขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรกเมื่อไหร่อย่างไรมาอัปเดตกันหน่อยนึงเพจของเราก็ได้อัปเดตไว้แล้วด้วยนะครับในเพจหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปภ.นะครับได้รับข้อมูลเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้วตอนนี้2จังหวัดคือสระแก้วแล้วก็กระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินล็อตแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้มีการแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายๆคนถามมาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อไรอย่างไรนะครับรายละเอียดอยู่ในช่วงนี้นะจะได้รับรู้กันเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับใจความสำคัญเลยคือเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ล่าสุดครับมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.คือสระแก้วนะครับจำนวน594ครัวเรือนกระบี่ครับส่งมา17ครัวเรือนรวมทั้งหมด2จังหวัดทั้งสระแก้วแล้วก็กระบี่เนี่ยนะครับก็คือ611ครัวเรือนปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดครับสามารถที่จะส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนะฮะจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับจากนั้นปภ.ทำอะไรต่อจากนั้นปภ.ก็จะส่งต่อข้อมูลเนี่ยนะครับให้กับธนาคารออมสินนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลต่อเลยให้กับออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ถามมาก็จะได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆหลังจากที่เรากรอกข้อมูลให้กับปภ.ไปแล้วคุณบอลปภ.จะส่งไปไหนต่อพอปภ.เช็คเสร็จปุ๊บก็จะส่งให้กับออมสินนะครับเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีเงินล็อตแรกครับคาดว่านะครับสามารถโอนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้นะครับมาดูในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยคุณแซคสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณแซคสบายดีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาแล้วก็ทักทายมาด้วยสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนแล้วคุณผู้ฟังเท่าไหร่ทราบไหม1,224,030 ครัวเรือนจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าจังหวัดไหนให้เวลา5วินาทีกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังตอบถูกเร็วมากเลยในการที่จะพิมพ์ข้อความมาแสดงว่าเป็นการสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลกันแบบเร็วมากเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพมหานครครับมีเป็นจังหวัดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเยอะที่สุดรองลงมาก็สมุทรปราการนะครับปทุมธานีแล้วก็มีฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่ระยองตามลำดับนะครับ นอกจากนี้ครับปภ.ก็ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิม65จังหวัดก็เพิ่มมาก็คือสมุทรสงครามนะครับซึ่งเนื่องจากว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.ก็ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมก็คือสมุทรสงครามนะครับย้ำว่าครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยเนี่ยเพิ่มอีก1จังหวัดคือสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาเนี่ยครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือนะครับการเยียวยาเรื่องของการฟื้นฟูพี่น้องประชาชนมีการกำชับหน่วยงานคุณผู้ฟังครับที่เรียกว่าเกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้สอดคล้องซึ่งครม.ก็มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับนั่นก็คือเพิ่มเติมมาอีก1จังหวัดสมุทรสงครามนะครับจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็กันงบไว้ที่ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวมานะครับก็เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้การช่วยเหลือและก็การเยียวยาสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับมาดูที่จังหวัดอีก1จังหวัดเมื่อกี้นี้จากสมุทรสงครามพามาตามกันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยปราจีนบุรีก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทางด้านของกรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้ลงพื้นที่น่าสงสารจริงๆครับติดตามการขนย้ายแล้วก็การฝังกลบซากสุกรนะครับจากฟาร์มที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลน้ำท่วมเนี่ยส่งผลให้สุกรหรือว่าหมูเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วก็เรียกว่าโอ้โหเป็นจำนวนกว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคทุนนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งบอกว่าจุดนี้ครับได้รับผลกระทบอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรเนี่ยจมน้ำนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยกว่า 2,000 ตัวนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเรื่องนี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ฟังได้กำชับให้ทางด้านของกรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็เร่งกำจัดซากสัตว์โดยเร็วเมื่อวานนี้ครับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถขนย้ายซากไปฝังกลบได้เนี่ยประมาณ50ตัวเนื่องจากระดับน้ำครับยังสูงอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็เป็นอุปสรรคมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อการเข้าถึงพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่คุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าน้ำสูงมากที่ปราจีนบุรีนะครับเป็นอุปสรรคสำหรับการขนย้ายนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการบูรณาการนะครับกับส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมปศุสัตว์ก็ร่วมกับปภ.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ระดมเครื่องจักรกลหนักแล้วก็มีเรือท้องแบนนะครับเข้ามาเร่งลำเลียงซากสุกร ออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คาดการณ์ครับว่าจะสามารถฝังกลบได้เนี่ยประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้หากไม่มีปัจจัยเรื่องของพายุเข้ามาเติมนะครับก็คาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้คือ7ตุลาคมนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับก็คือการดำเนินการในจุดที่ฝังกลบก็ได้มีการกำชับเรื่องของการขุดหลุมการฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักของสุขาภิบาลพร้อมกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแหล่งฟาร์มแล้วก็แหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันโรคนะครับป้องกันเรื่องของกลิ่นแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพของสุกรที่รอดชีวิตด้านความเสียหายคุณผู้ฟังก็บอกว่าความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกรมปศุสัตว์ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังในกรณีสัตว์เสียชีวิตแล้วก็สูญหายก็จะได้รับความช่วยเหลือตามชนิดตามอายุแล้วก็อัตราที่กำหนดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาสื่อสารนำมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญเรื่องของที่ปราจีนบุรีครับก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องทางด้านของสทนชครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเร่งจัดการเรื่องของน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักในระลอกใหม่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าววันนี้ครับ6ตุลาคม2569ภาพรวมมาติดตามภาพรวมโดยสรุปของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงนะครับทั้งแม่น้ำน่านไปดูกันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์บอกมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันหน่อยคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบนี้ครับต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วนะครับซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาที่อำเภอโกลกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงนะครับไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยทรงตัวการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่นะครับน้ำดังกล่าวครับไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่สุพรรณบุรีที่บริเวณอำเภอบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพยานั่นเองขณะที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับที่อำเภอองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่บริเวณบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคล้านี่คือ3จุดนะครับที่เราต้องเรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับอย่างเช่นที่จุดสำคัญคือนครนายกที่บริเวณองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคล้านะครับซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังสูงก็ได้มีการแก้ปัญหาคือการติดตั้งเรือดันน้ำตอนนี้20เครื่องนะครับเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็จัดตั้งศูนย์อพยพครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของรองเลขาธิการสทนชครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ย้ำด้วยว่าคาดการจากเรื่องของฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ยาวไปคุณผู้ฟังครับจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งซึ่งก็มีความเป็นห่วงในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้สุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสงขลารวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วก็ต้องเร่งจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันครับในพื้นที่พระราม2วันนี้นะครับหลายคนที่ได้ติดตามภาพในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระราม2ฝั่งขาเข้ากทม.วันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจอกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับใครอยู่พระราม2ส่งข้อมูลมาบอกกันว่าวันนี้พระราม2ก็ค่อนข้างมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดเลยนะครับ6ตุลาคมเจ้าหน้าที่นะครับที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครกำลังเร่งระบายน้ำลงคลองนะครับก็แนะนำหลายพื้นที่นะครับที่แจ้งมาพระราม2วันนี้บอกว่าเส้นทางขาเข้ากทม.บางคนก็ไปใช้เพชรเกษมใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังก็ไปติดตามในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเรามีทีมข่าวครับเกาะติดอยู่ในจุดสำคัญสำคัญเพื่อที่จะอัพข้อมูลลงในเพจนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับเรียกว่าอัปเดตกันตลอดนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆกันนะครับเรียกว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยในนั้นเนี่ยนะฮะจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมาดูทางด้านของท่านมท.3ครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปานะครับหลังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็ต้องเข้ามาดูพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องไฟนะครับทั้งเรื่องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลล่าสุดครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีภายหลังจากสถานการณ์ที่มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยเกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามนะครับสถานการณ์แล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆก็เน้นย้ำเรื่องของการประปาที่จะต้องดูแลนะครับทั้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ไปเร่งตรวจสอบนะครับเรื่องราวของการดูแลแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบประปาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนไปตรวจดูเรื่องของมาตรวัดน้ำนี่อันนี้ก็สำหรับผู้ที่ใช้น้ำที่บางทีแล้วเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมมาตรวัดน้ำเนี่ยมันเสียมันชำรุดไปนะครับก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สนับสนุนน้ำสะอาดน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจัดรถบรรทุกน้ำออกไปคุณผู้ฟังไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหลักที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการประปาส่วนภูมิภาคก็ต้องเร่งฟื้นฟูตรงนี้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็สามารถที่จะเดินทางออกมาจากพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสำคัญสำคัญแจ้งหมายเลขไว้หน่อยหนึ่งลาสายด่วนนะครับ1662ตลอด24ชั่วโมงจุดไหนที่ท่านอยากจะแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ก็แจ้งเอาไว้นะครับเป็นสายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนแบบที่เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงจับตากันหน่อยนึงครับเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักย้ำกันนิดนึงครับในส่วนของการแจ้งสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงเวลาของวันที่4ตุลาคมถึง7ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับคาดว่าจะมีฝนสะสมตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ้งเตือนกาญจนบุรีที่อำเภอกบินบุรีนะครับแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1จุดพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็อาจจะมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มมด้วยแล้วก็หลังจากนั้นครับ11ถึง16ตุลาคมเป็นช่วงสำคัญ คัญคาบเกี่ยวกับช่วงของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งก็คาดว่านะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งในวันที่10ตุลาคมส่งผลให้แนวฝนถูกผลักดันไปที่ภาคใต้โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็คาดว่าก็จะมีฝนในห้วงของวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องเฝ้าจับตาพื้นที่สำคัญ 4-7 นะครับทั้งกาญจนบุรีที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีส่วนในอีกระลอกนึงก็คือ 11-16 ตุลาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่เพจของเราครับติดตามข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็รายงานพี่น้องประชาชนตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่อยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะส่งต่อข้อมูลต่างๆก็เพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลสำคัญเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆกันข้อความยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของเรามีข้อความบอกว่าฟังกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งเรื่องของการฟังแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยสอนการบ้านไปด้วยบางคนออกกำลังกายดีมากเลยมีการแบบว่ายืดเส้นยืดสายนะครับสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากๆฟังรายการไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับทางด้านของ3รัฐมนตรีปิดท้ายกันในวันนี้หน่อยท่านภราดรปริศนานันทกุลท่านพลพีสุวรรณชวแล้วก็ท่านสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม3ท่านครับ3รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงไปรับฟังปัญหาไปรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนไปมอบถุงยังชีพไปส่งกำลังใจครับโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจัดสรรให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเพื่อเร่งช่วยเหลือกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอให้เร่งสำรวจนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะประสานความช่วยเหลือแบบรวดเร็วทันทีนะครับขอบคุณมากๆเลยกดติดตามไว้นะครับทุกจุดนะครับเราก็จะมีการรายงานแบบนี้เพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.ติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยจุดไหนที่ฝนยังตกอยู่นะครับอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆกันได้อย่างต่อเนื่องวันนี้บลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาลโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนไววัชรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเอง นะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หิ้นยกหิ้นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามมิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 ราย

0: ดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้

ทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
17: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
18: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
19: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
20: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
21: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับหลักเกณฑ์ซิดยูเซปนะคะซึ่งครม.เนี่ยเขามีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งครม.มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์นะคะวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินในวิกฤตนะคะหรือว่ายูเซปค่ะพ.ศ.นะคะจุดๆโดยมีสาระสำคัญก็คือสถานพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ขีดความสามารถของสถานพยาบาลนะคะจนพ้นวิกฤตและก็รักษาการที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปนะคะจนถึงเวลา72ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่รับผู้ป่วยโดยไม่มีเงินไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้สถานพยาบาลค่ะมีหน้าที่แจ้งกองทุนของผู้ป่วยเนี่ยทราบโดยเร็วนะคะทั้งนี้การทำนิติกรรมเผื่อสารสิทธิ์ของผู้ป่วยถือเป็นนิติกรรมตามต้องห้ามตามกฎหมายนะคะการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นนะคะเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็มีสถานพยาบาลรองรับและผู้ป่วยหรือผู้จัดการแทนมีความประสงค์จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นนะคะหายสถานพยาบาลค่ะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลาจะ12ชั่วโมงจากสปสช.นะคะหากมีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลแห่งที่2ก่อนครบ72ชั่วโมงสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับผู้ป่วยต่อมาจนครบ72ชั่วโมงค่ะเว้นแต่ว่าสถานพยาบาลที่รับยายผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็เบิกจ่ายตรงนะคะกรณีสถานพยาบาลมีปัญหาค่ะในการวินิจฉัยขัดแย้งผู้ป่วยให้รีบปรึกษานะคะสปช.นะคะหลักเกณฑ์นี้นะคะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้กรณีผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยก็ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนนะคะก็คืออันนี้ในส่วนของสิทธิ์ยูสิบเนี่ยเราก็จะรู้ๆอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแล้วก็ฉุกเฉินนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นวิกฤตได้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกกรณีในกรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะคะหรือว่าการจ่ายซิดยูสิบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

นที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม

0: ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่ม e-move ในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1.1 ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทางช่วยลดงบประมาณ และสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุนระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทางนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจาก

ซุนอิงชามือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะ

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
5: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่ณชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอล

0: พร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งส่งปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่2ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยขวัญโดม

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือขวัญโดมโดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์สามเพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อด้วยกลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันทร์คุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝากลมวอนคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเริ่มได้ฝากรัก

เพลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมวอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันทร์และฝากรักสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดิยานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพรรคใหม่อนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสั่งแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงชื่อไทยรัฐคำร้องจากบทชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองเสือป่าค่ะทำนองโดยคุณโพชูประดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงไทยรัฐคำร้องมาจากบทชวนรักชาติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6คุณโพชูประดิษฐ์ใส่ทำนองนะคะต่อด้วยเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482สามเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินนะคะเพลงแรกแผ่นดินของใครเพลงนี้เป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเราที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งแต่คืนนี้คุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติขับร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่นดินของใครเป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเรานะคะต่อด้วยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3แผ่นดินหอมคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เริ่มด้วยแผ่นดินของใคร

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยมีการประกวดนางงามที่เรียกว่านางสาวสยามต่อมาก็เป็นนางสาวไทยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นการประกวดความงามในอีกหลายๆรูปแบบนะคะครูเพลงได้แต่งเพลงชมความงามของนางสาวไทยเอาไว้เราจะยกมา3เพลงหรือ3นางสาวไทยค่ะคือคุณอาภัสราหงสกุลเป็นนางสาวไทยคนที่14ปี2507นะคะและต่อมาได้ไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้เป็นนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะคือคุณอาภัสราหงสกุลครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงชื่อแด่อาภัสราผู้ขับร้องคือทิวสุโขทัยมาถึงนางสาวไทยคนที่2ที่ครูเพลงแต่งให้คือคุณจิรนันท์เสวตนันท์เป็นนางสาวไทยคนที่15ปี2508นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันไปประกวดนางงามจักรวาลได้เป็นรองนางงามอันดับ2ค่ะในปีถัดมาในปีถัดมาคือปี2509เพลงจิรนันท์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสง่าอารัมภีศิ

0: ใดทั้งไทยและเทศไปฝันฝังจำนามันอาคำกรี
1: สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงแต่งชมความงามของนางสาวไทยสามท่านคือคุณอภัสราคุณจิรนันท์และคุณอภันตรีค่ะฟังสามเพลงต่อไปนี้เลยนะคะเพลงแรกยอดขวัญกาลยาคุณประดิษฐ์อินทวารีขับร้องผลงานของคณะมิตรสังคมค่ะเพลงที่สองยอดสวัสดิ์คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องและเพลงที่สามยอดพทูอยู่ไหนคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงกับวงมุกดาพันธ์

0: đâu dù em ơi.
1: ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงผลงานของวงจารุกนกค่ะชื่อเพลงมองหารักต่อด้วยเพลงมองฟ้าพาเศร้าคุณพรทิพาบุรกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและเพลงที่3มองวิหกอกตรมโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของศักดิ์เกิดสิริค่ะ

มีคู่กันโอ้ฉันนั้นเหงาใจไม่มีใครก็จะมองฉันเพราะว่าเขามีคู่กัน

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงวิญญาณรักโดยคุณสะอาดดินอารามค่ะผลงานของล้วนควันธรรมและวิญญาณในภาพถ่ายผลงานของคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณทิวาเด่นประภาเป็นผู้ขับร้องคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตามหวังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงธรรมะธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่นามธรรมแต่ธรรมะที่เจาะจงสอนไว้โดยพระผู้มีพระภาคที่ท่านได้ประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าสวาขาตธรรมสวาขาตธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหมายถึงก็จะได้ธรรมะหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยมาทดสอบทดลองผิดพลาดแล้วกำหนดบทเรียนชนะต่างๆออกมาอย่างดีในท่ามกลางหมายถึงเวลาเราไปทำเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็ดีด้วยนะเพราะมันได้ผลตามนั้นเห็นผลได้ในทุกขั้นตอนความดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ผลตามที่ปฏิบัติในท่ามกลางแล้วนั่นน่ะออกมาดีได้ตามนั้นเป๊ะหรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์คิดว่าจะได้สักขุมนึงแต่ไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมโอ้โถเกินประมาณนะเนี่ยนี่แหละมันงดงามในที่สุดแบบนี้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสวาขาตธรรมพูดสั้นๆก็ง่ายๆว่าธรรมะให้เรานึกถึงคำว่าธรรมงค์ท่านผู้ฟังคราวนี้ให้ธรรมะที่ว่าเนี่ยรวมอยู่ในคำว่าธรรมงค์ธรรมโมธรรมโมธรรมงค์นึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจนึกว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจธรรมะธรรมโมเนี่ยมันลึกนะลึกเหมือนกับทะเลที่มันลึกมากแต่คนที่เคยล่องเรือสำราญออกไปในทะเลลึกๆนี่ 3-4,000 เมตรเนี่ยนะโอ้โหน้ำทะเลเนี่ยมันจะสีเข้มปึ๊ดเลยนะไม่ใช่สีแบบอ่าวไทยที่มัน20เมตรเองนะท่านฟัง 20-30 เมตรนะแต่ว่าถ้าลึกเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันจะแบบสีนิลน่ะก็เรียกลึกจนเข้มปื้อเป็นสีน้ำเงินจับดำแล้วนั่นเขาจึงมีคำเรียกว่านิลยานยานที่มันลึกมากแบบจนเป็นสีนิลน่ะสีนิลนั่นแหละผมฟังเป็นตัวที่ระบุถึงความมันลึกซึ้งมากความลึกของธรรมะที่มันมีมากความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากบ่งบอกสอนออกมาแค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านหยิบขึ้นมาจริงๆในต้นเนี่ยมันมีมากกว่ามากนะเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ายังไม่ต้องประมาณเพราะมันเยอะเอาเท่าที่ว่าเราศึกษาเรามาทำความเข้าใจจะเรียนรู้ในวันนี้เรื่องปัจจัย24อย่างเนี่ยแค่นี้ล่ะเอาอย่างเดียวนี่แหละธัมโมธัมโมนึกถึงตอนนี้นึกธัมโมธัมโมไว้ในใจแล้วให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความสบายใจให้มีความดีใจให้มีความอิ่มเอิบใจให้มีความปลื้มใจโสมนัสสุขใจเลยว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นสวาขาตธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะแสดงไว้ด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งเพราะแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลพร้อมคือสนิดานังไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมาประกอบเลยไม่ใช่เพราะแสดงไว้ด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สัพปาฏิหาริยังไม่ใช่ว่าไม่มีอัศจรรย์ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ในเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไว้เรานึกธัมโมธัมโมนี่เ มาจากปัญญาอันยิ่งคืออภิญญายะมีเหตุผลพร้อมคือสันนิฐานังประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือสัพปติหาหรือยังสบายใจเลยท่านฟังให้สบายใจเลยคำสอนนี้โอวาทนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติตามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามคำสอนคืองดงามในท่ามกลางปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาตามนั้นคืองดงามในที่สุดเป็นธรรมโมได้เราปฏิบัติตามธรรมโมเราก็เป็นสังโฆด้วยให้เกิดความรู้คือพุทโธขึ้นก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจเรานึกธรรมโมธรรมโมสังโฆพุทโธก็อยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังให้เรารักษาจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความปลาบปลื้มใจความดีใจความโสมนัสนี้ไว้ให้ดีล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทนั้นเป็นคำสอนที่ท่านใดบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมบฟังไม่ได้มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่แค่นี้บทบัญญัติใดๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาในตัมบฟังมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะนำมาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือว่าความเข้าใจนั้นปัญญานั้นถ้ายึดถือแล้วเนี่ยไม่ดีแน่จะสามารถนำปัญหามาได้กรณีที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้นั่นคือปริยัติที่เป็นงูพิษที่ว่าถ้านำความรู้ไปทิ่มแทงกันถกเถียงกันทำร้ายกันกล่าวหาใส่ความกันไม่ดีนั่นโดยความยึดถือในปัญญาแต่ปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือไม่ยึดถือปล่อยวางจะทำจิตให้สามารถประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องได้ต้องมีสมาธิด้วยจึงในตวนพุทธตมุฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาฝึกให้ตมุฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการดูลมหายใจบ้างเจริญเมตตาบ้างเจริญอุเบกขาบ้างหรือบางทีก็พิจารณากายทุกรูปแบบล่ะอันใดอันหนึ่งแล้วก็นำมาทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างที่เวลาท่านผู้ฟังไปงานศพเรามักจะได้ยินพระสงฆ์สวดอภิธรรมซึ่งหนึ่งในบทอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์ที่7ที่เรียกว่ามหาปฐานนี่จะมีคำนี้อยู่ปัจจัย24อย่างที่เราจะได้ยินก็บทสวดที่ว่าเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาทิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่อติวิคตาปัจจโยอย่างนั้นนะหมดนี่ละก็เบรกยกหนึ่งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรละก็ต่อยกสองไปอย่างงี้กี่รอบก็ว่ากันไปนะบางที่สวดสองรอบสามรอบสี่รอบก็จะได้ยินตรงนี้ปัจจโยปัจจโยปัจจโยนี่ปัจจโยนี่มันอะไรของเงินหรือเปล่านี่กลยางนั่นน่ะปัจจัยที่เป็นเงินทองนั้นมันคือปัจจัยสีอันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ใช่เงินหรือทองโดยซ้ำแต่ในปัจจัยที่พูดถึงอยู่นี้มี24อย่างท่านผู้ฟังวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง24ข้อนี้มาอธิบายให้พอจะเกิดความเข้าใจบ้างนะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะมันเยอะแล้วก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าอ๋อ ออกปัจจัยแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนี่งานศพนี่โอ้มีทุกสัปดาห์นะทุกฝั่งคือไม่ระหว่างงานศพมันมีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันนะแต่ว่าไอ้ที่เราว่าจะต้องไปงานศพคนนั้นแต่ก็พ่อคนนี้แต่ก็ลุงคนโน้นแล้วก็ญาติคนนี้แล้วก็เพื่อนคนนั้นมันทุกเดือนบางทีทุกสัปดาห์น่ะได้เจอกันอยู่เรื่อยไปแล้วนี่ก็สวดบทนี้บ้างแล้วก็สวดบทนี้บ้างที่จะได้ยินบ่อยๆก็นี่แหละเหตุปัจจัยโยคำนี้มาก่อนเลยในปัจจัย24อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ข้าพเจ้าอยากจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนแล้วก็เจาะไปในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นคือในส่วนนี้มันจะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันเป็นหลายปีนะท่านฟังอันนี้หมายถึงอภิธรรมที่เป็นตำราในทางอรรถกถาที่ว่าดวงจิตมีกี่ดวงกี่ดวงนั่นเนี่ยเขาจะมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมที่เป็นแนวความรู้มาจากพม่านั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วอภิธรรมที่มีอยู่ในพุทธพจน์ที่พูดถึงโพธิปักขิยธรรม37อย่างหรือว่าการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของธรรมะคืออะไรธรรมะมาเกี่ยวกันก็คืออภิธรรมไงวินัยมาเกี่ยวข้องกันบทนี้ต่อบทนั้นอันนี้ก็เป็นอภิวินัยไงจึงมีคำเรียกที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยก็มีในเป็นพุทธพจน์อยู่แต่นั่นคือการเห็นความเชื่อมโยงการนำธรรมะต่างๆมาซิงโครไนซ์มาทำความเข้าใจเชื่อมโยงต่อกันไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนี่คือส่วนที่ว่าเป็นหัวข้อเฉยๆเลยไม่ว่าจะเรื่องคัมภีร์สังคีนีคัมภีร์วิพังคัมภีร์ธาตุกาถาคัมภีร์ปุคละบัญญัติกถาวัตถุยมกะจนถึงอันที่7เนี่ยที่จะพูดในวันนี้คือมหาปฐานแต่ในแต่ละข้อละข้อนี่ก็จะมีชาปัญญัติโยขันธปัญญัติอันนี้ก็ปุคละบัญญัติเนาะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ขยายความกันไปโดยพิสดารคำเดียวเนี่ยแต่งหนังสือออกได้เป็นเล่มเป็นเล่มน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเยอะยากหลายอย่างเนี่ยมันก็มีคุณฟังแต่ว่าส่วนที่เราพอทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจก่อนว่าโอเคสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะหัวข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดก็ค่อยไปตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้จึงอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัย24อย่างที่มาในส่วนของคัมภีร์อภิธรรมที่ชื่อว่ามหาปฐานต้องบอกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนว่านี้เป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆให้รู้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอะไรอะไรยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากเพื่ออย่างน้อยไม่ให้งงเวลาเราไปงานศพก็พูดถึงปัจจโยปัจจยาปัจจัยอะไรนี่ยังไงนะเอาอันดับแรกก่อนดูฟังปัจจัย24อย่างแต่ละอย่างคืออะไรอันแรกคือเหตุปัจจัยเข้าใจคำว่าเหตุปัจจโยคือปัจจัยโดยเหตุพูดถึงเหตุคือราคะโทสะโมหะอราคะอโทสะอโมหะที่จะมีเหตุให้เกิดเป็นสุขบ้างให้เกิดเป็นทุกข์บ้างอันนี้คือเหตุปัจจโยอันที่สองอารัมมณปัจจโยคือปัจจัยโดยเป็นอารมณ์อารมณ์ที่ยินดีในอายตนะทั้ง6อย่างอันนี้ที่2หัวข้อกันนะหัวข้อกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าไอ้อายตนะเนี่ยมันอะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงทำยังไงจะไปว่ากันอันที่3ที่ว่าอธิปติปัจจโยหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยไงอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านยกเอาเรื่องของอิทธิบาท4อย่างปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ทำให้จิตนั้นมีความเป็นใหญ่มีอิทธิมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆอันที่4อนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่ต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเลยอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปประการที่4 ประการที่5คือสมนันตระปัจจโยปัจจัยที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันโดยทันทีซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมณาหารจิตที่อธิบายโดยท่านพระสารีบุตรต่อมาประการที่6ที่พูดถึงสหชาตาปัจจโยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติหมายถึงการเกิดร่วมกันจิตอารมณ์เนี่ยมันเกิดร่วมกันยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อมต่อกันไปได้ยังไงจะอธิบายอยู่ในเรื่องของสหชาตาปัจจโยต่อมาคืออัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเราพิงกันมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ได้นี่คือในส่วนของอัญญมัญญะปัจจัยถัดมาคือนิสยปัจจโยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยก็คืออาศัยนั่นเองอาศัยอะไรจิตจึงดีได้หรือชั่วได้ก็จะอธิบายถึงเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดดีหรือชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นี่คือนิสยปัจจโยถัดมาคืออุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเราเอาแล้วนิสยะกับอุปนิสยะมันต่างกันตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหนุนไงเจ้าอุปนิสัยหมายถึงจิตที่มีกำลังมากอาศัยอารมณ์ความคิดอันใดหนึ่งที่มีกำลังมากมาหนุนทำให้มันดีขึ้นมาบ้างหรือเลวลงไปบ้างก็จึงเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยต่อมาปัจจัยประการที่10เรียกว่าปุเรชาตาปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดก่อนต้องมีไอ้พวกนี้ก่อนสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาได้แต่ที่ท่านพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีอยู่ตามปกติก่อนที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอันนี้จึงเรียกว่าปุเรชาตาปัจจโยถัดมาถ้ามีก่อนแล้วก็ต้องมีอะไรหลังไงที่หลังจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังอย่างเช่นว่าการรับรู้คือวิญญาณนี้เป็นต้นเกิดทีหลังจากการที่ตาได้เห็นรูปก่อนหูได้ฟังเสียงก่อนจึงมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นภายหลังภายหลังเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจโยนั่นคือประการที่11ถัดมาประการที่12อาเสวนะปัจจัยอาเสวนะหมายถึงการทำบ่อยๆการเสพการคลุกคลีการเสวนาด้วยทำให้คุ้นชินกันแล้วก็คือว่าถ้ามีแพทเทิร์นในชีวิตเป็นอย่างเงี้ยมันก็ง่ายที่จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปลักษณะการที่ทำให้คุ้นชินจึงเรียกว่าเป็นอาเสวนะปัจจโยเหมือนเป็นอุปนิสัยนั่นเองเป็นความเคยชินนั่นเองแต่มาที่13กรรมปัจจัยกรรมหมายถึงเจตนาเจตนาที่เรามุ่งกระทำลงไปทีนี้มันไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไงนี่คือเราตั้งใจที่จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำดีหรือจะทำชั่วอันนี้จึงเรียกว่ากรรมปัจจโยอาศัยเจตนาพอมีเจตนาในข้อที่13แล้วก็ต้องมีผลของเจตนานั้นจึงเรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยปัจจัยที่เป็นผลของการกระทำนั้นผลของบุญก็ให้เกิดสุขผลของบาปก็ให้เกิดทุกข์แต่เจตนาที่ทำลงไปนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามผลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากะปัจจโยประการที่14ต่อมาประการที่15นั้นคืออาหารอาหารปัจจัยหมายถึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะให้ต่อเนื่องต่อไปเจริญขึ้นได้หรือไม่หรือลดลงมันอยู่ที่อาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงร่างกายเราก็ต้องมีอาหาร4คืออาหารคือคำข้าวอาหารคือปัสสะเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปให้นามรูปกายใจตั้งอยู่ได้ปัจจัยเหตุเรื่องนี้คือเป็นเรียกว่าอาหารปัจจโยธรรมะประการที่16 หัวข้อก่อนนะทุกฟังคืออินทรียปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นเจ้าของคือเป็นใหญ่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งก็จะเจาะจงมาในเรื่องตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการได้ฟังเสียงอันอื่นถ้าเช่นกลิ่นจะมาเข้าหูมันจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้ก็จะไม่ถือว่านั้นเป็นอินทรียปัจจัยเวลาแยกวิเคราะห์ดวงจิตก็ต้องดูอายตนะช่องทางนี้ให้ถูกต้องโดยดูจากเรื่องของอินทรียปัจจโยด้วยนี่คือข้อที่16ถัดมาข้อที่17คือฌานปัจจัยปัจจัยโดยความที่จิตนั้นมีสภาวะเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานสมาธิปัจจัยนี้เป็นยังไงจิตมันก็ตั้งมั่นนะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมีผลไม่สะเทือนถึงถ้ามีฌานปัจจัยอยู่ในจิตใจแล้วผลที่เกิดขึ้นนะก็จะให้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นฌานปัจจโยนี่เป็นเรื่องของพรหมเลยทีเดียวนั่นคือข้อที่17ถัดมาปัจจัยประการที่18นั่นคือมรรคปัจจัยปัจจัยคือเส้นทางถ้าฌานปัจจัยเป็นพรหมถ้ามรรคปัจจัยเป็นอะไรเป็นพระอริยเจ้าทุกฝังเป็นพระอริยเจ้ามรรคในที่นี้ก็ต้องเจาะจงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองถัดมาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตต์หมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างคือแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันด้วยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยแต่มาประการที่20คือวิปยุตตปัจจัยคือปัจจัยโดยการแยกกันแตกต่างกันแตกต่างกันแยกกันไปเลยเช่นนามกับรูปหรือว่าขันธ์5เราได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกต่างกันโดยลักษณะแตกต่างกันโดยคุณสมบัติท่านก็เลยจัดหมวดหมู่กันกองรวมกันเรียกว่าขันธ์ไปที่แยกจากกันนั้นเพราะดูเรื่องเหตุปัจจัยคือวิปยุตตปัจจโยนั่นเองประการที่20แต่มาประการที่21ปัจจัยด้วยความมีอยู่เรียกว่าอัตถิปัจจัยอัตถิแปลว่ามีอยู่ใช้ถอถุงสะกดนะไม่ใช่ใช้ตอปตักและถอสันฐานถ้าเป็นตอปตักสันฐานนี่คืออัตถินั่นแปลว่ากระดูกแต่ถ้าอัตตอเตาแล้วก็ถิถอถุงนั่นแปลว่าการมีอยู่หมายถึงการมีอยู่ยังไม่ตายนั่นเองยังมีชีวิตอยู่เอาจะมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมได้ถ้ามีอัตถิปัจจัยกรรมก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประการที่21ตรงกันข้ามกับ21คือ22คือนัตถิปัจจัยนัตถิก็คือไม่มีถ้าไม่มีก็คือตายไปแล้วนะถ้าตายไปแล้วจะทำกรรมมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันตายไปแล้วปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อัตถิปัจจโยนั่นก็อย่างหนึ่งนัตถิปัจจโยนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนำมาทำการพิจารณาใกล้กรวนได้นั่นคือ21และ22ถัดมา23นั้นคือวิคตะปัจจัยปัจจัยที่ประหลาดไปหมายถึงสิ้นไปเวลามันเฟดลงอ่อนลงสิ้นไปลักษณะที่กรณีกิเลสของอริยบุคคลมันลดลงเนี่ยนะจากคนที่เป็นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์เนี่ยในช่วง7ชาตินั้นของเขาเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กิเลสเขาลดลงไปคือตรงนี้เรียกว่าวิกตะปัจจโยต่อมา24ก็คือตรงข้ามกันเลยทำฝังคือไม่ปราดไปอวิกตะป ัจจัยคือมันไม่แห้งไปมันยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่แต่ความที่ยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ได้เราก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าไม่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะของอริยบุคคลละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นอวิคตะปัจจโยนี่คือหัวข้อนะท่านฟัง24อย่างที่เวลาเราไปงานศพเราได้ยินพระสวดเริ่มต้นด้วยคำว่าเหตุปัจจโยจนมาจบท้ายด้วยวิคตะปัจจโยแล้วก็อวิคตะปัจจโยดังนี้นั้นหมายถึงอย่างนี้นี่คือหัวข้อนะเขาพูดนะแต่พูดแล้วรายละเอียดเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังไม่เก็ตเลยทำฟังโอ้ยตัวปัจจัยเป็นงี้โอชานะปัจจัยเป็นอย่างงี้โอ้อนันตระปัจจัยเป็นอย่างงี้ไม่มีช่องว่างต่อเนื่องกันไปอย่างงี้อย่างงี้แม้คือถ้าครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดได้ยินแต่หัวข้อเข้าใจเป๊ะเลยใช่ไหมท่านก็เลยเขียนเป็นคำอธิบายเป็นอรรถกถาไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้แต่หมายถึงอันนี้ปัจจัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ว่าเทศไว้ด้วยอันเดียวกันหมดนะเพราะว่านี่คือลักษณะของอภิธรรมหมายถึงท่านก็จะรวบรวมเอาที่มีคำว่าปัจจัยปัจจโยเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการท่องจำจัดหมวดหมู่ธรรมะได้เพื่อเป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ละข้อเจาะลึกกันลงไปตั้งมาฟังที่ว่าเหตุปัจจโยเหตุมันก็เหตุอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาปัจจัยก็เหตุอยู่แล้วเอาแล้วไม่ต้องเหตุอ่ะทำไมไม่ปัจจัยอ่ะทำไมต้องเป็นเหตุปัจจัยใช่ป่ะเรียนเป็นคำสมาธิตั้งมาฟังคำว่าเหตุในที่นี้ก็หมายถึงเหตุที่จะต้องมีการไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่อะไรล่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะไงทำให้ไปเกิดแล้วถ้าจะไม่ไปเกิดล่ะก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปเกิดก็อยู่ๆก็ตายไปเลยไม่ใช่นะจะต้องมีเหตุในการไม่เกิดนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคืออะโลภะอะโทสะอะโมหะในที่นี้คือต้องปฏิบัติตามทานศีลสมาธิภาวนาในขณะที่ถ้าทั่วๆไปก็ชุ่มโดยการบ้างทรมานตนเองบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างก็ราคะโทสะโมหะเหตุปัจจัยมีทั้งสองอย่างที่ให้เป็นทั้งดีและไม่ดีให้ทั้งไปเกิดและที่ให้ทั้งสิ้นการเกิดคำว่าเหตุปัจจโยหมายถึงตรงนี้ต่อมาอารมณ์อารมณปัจจัยหมายถึงว่าคนเราจะยินดียินร้ายให้เกิดอารมณ์ขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันจะยินดียินได้มันก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมผ่านหูเหรอไม่ได้รูปก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งทางตาเป็นจักขุวิญญาณรูปผ่านตารวมวิญญาณสามอย่างเรียกผัสสะแล้วก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณปัจจโยนี่จึงหมายถึงอย่างนี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะดีก็ตามเสียก็ตามเกิดจากปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมากระทบโดนกับอายตนะภายในนั่นคือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องเข้าจมูกรสก็ต้องเข้าลิ้นสัมผัสก็ต้องเข้ากายความคิดนึกก็ต้องมาทางใจเกิดเป็นการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วรวมกันจึงค่อยเกิดเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ตามน่าไม่ชอบใจก็ตามแต่ประสานเป็นที่หมายความพอใจมันก็จะเกิดความชอบใจประสานเป็นที่ตั้งความเกลียดชังก็จะเกิดความกระแยกกระแย้งไม่พอใจที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณปัจจโยแต่มาประการที่3รายละเอียดทุกฝั่งเรื่องของอิทธิบาท4ในหัวข้อที่ว่าอธิปติปัจจัยความเป็นใหญ่นั่นเองอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ท่านก็ยกเรื่องเอาอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะ ตะและวิมังสาทำไมท่านไม่เอาอธิปไตย3ท่านผู้ฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของอธิปไตย3ลงไปตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเราอธิปไตย3คืออะไรคุณเอาอะไรเป็นใหญ่อะก็จะเอาโลกเป็นใหญ่ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เรียกอัตตาธิปไตย

มีปัจจัยความสำเร็จในปัจจัยความสำเร็จความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตรงนี้คืออิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4เจาะจงลงไปเลยทุกฝั่งคือฉันทะหมายถึงความพอใจความที่เราใส่ใจความที่เราตั้งใจวิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงคือคุณพอใจที่ทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยจิตตะหมายถึงการที่เราคิดนึกระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอเสมอมีใจสอดส่องไม่ว่าจะทำกิจใดก็ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำและมีมังสาคือการที่รู้จักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นทีละนิดละนิดจนทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้การที่อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาให้เป็นใหญ่จนเกิดความสำเร็จเรียกว่าเป็นอธิปติปัจจัยถ้าจะแถมไปด้วยก็แถมโลกาธิปไตยคือเอาโลกเป็นใหญ่หมายถึงดูว่าคนหนึ่งเขาจะตีเตียนเราได้ไหมถ้าเราจะทำความชั่วโอ้โอ้โอ้จะทำความชั่วแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตีเตียนเราได้เราไม่ทำความชั่วดีกว่าการถือเอาคนอื่นเขาจะตีเตียนเรานั่นคือถือเอาโลกก็เรียกว่าโลกาธิปไตยแล้วทำความดีเอาโลกเป็นใหญ่ก็ได้หรือเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ได้อัตตาธิปไตยหมายถึงว่าคุณจะตีเตียนตัวคุณเองด้วยเรื่องที่ไม่ดีที่จะทำได้ไหมโอ้ยเธอว่าภายหลังเราจะต้องมาร้อนใจภายหลังว่าเราทำไม่ดีเราจะตีเตียนตัวเราเองได้อย่ากระนั้นเลยเราจะเลิกการทำความไม่ดีนี้เสียจะตั้งใจในการทำความดีจะขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วโอ้ยฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้นอนใช่ไหมจะมาตีเตียนตัวเองได้ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นว่าโอ้แทนที่ว่าฉันจะทำมันหน้านี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วก็มาตีเตียนร้อนใจทีหลังนี่โอ้อย่าทำในความขี้เกียจนี่อันนี้เป็นอัตตาธิปไตยนะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้ดีหรือว่าใช้ธรรมาธิปไตยก็ได้แต่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่จะพูดภาษาปัจจุบันกับปากเปียกปากแช่อะมากขนาดนี้แล้วคุณยังจะไม่เอามาทำมาปฏิบัติโอ้โหละอายละอายไม่ได้เราต้องทำตามธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยเราทำมาข้อนั้นมาทำมาปฏิบัติซะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาธรรมไม่เอาถืออย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้นะสามอย่างดีหมดเป็นอธิปติปัจจัยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องสร้างให้สิ่งนั้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาประกาศจะมาในข้อที่4ที่เรียกว่าอนันตระปัจจัยหมายถึงความต่อเนื่องไปเลยไม่มีช่องว่างความต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเนี่ยอย่างเช่นอะไรตัววางอย่างเช่นว่ากระแสน้ำหรือกระแสไฟที่เราเห็นว่าน้ำมันก็ไหลๆมานะเปิดจากก๊อกมันก็ไหลมาเลยหรือในแม่น้ำก็ไหลไปเลยเนี่ยแต่ว่าจริงน้ำเป็นโมเลกุลนะตักใส่แก้วมันก็เป็นแก้วใช่ไหมตักใส่คู่ถังมันก็เป็นคู่ถังใช่ปะล่ะมันก็เปลี่ยนรูปได้นะจะแยกออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นฝนก็ได้หรือเป็นอนุภาคเป็นชิ้นละโมเลกุลมันก็แยกได้แต่มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยนี่เป็นอุปมานะทุกฝั่งให้เห็นเข้าใจถึงคำว่าอนันตระปัจจัยคือภาวะต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างกรณีของเรื่องของนามเนี่ยทั้งหมดเลยก็ได้นานาทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันต่อเนื่องกันไปเลยเวทนามก็คล้ายๆกันกับสัญญาไหมสัญญากับเวทนามไม่เหมือนกันนะแต่คนที่ฉลาดในทางวาระจิตเนี่ยเขาจะบอกได้นะสัญญากับความคิดมันก็อันหนึ่งนะแต่ความรู้สึกมันเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์มันแยกคนละอย่างกันท่านบอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาชัดเจนเขาก็บอกได้แต่ว่าบางอย่างมันเช่นความคิดเรื่องนี้กับความคิดเรื่องนั้นมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะแล้วคุณคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็มาคิดเรื่องดีนี่บางทีมันต่อเนื่องกันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกสลับไปสลับมาเป็นไปได้หรือลักษณะหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของกายวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณธาตุทั้งหลายวิญญาณธาตุใช่ยังไงนะเอาก็เวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงกับพระเจ้าอย่างนี้
นี่คือวิญญาณนะ

0: ตึกโสตวิญญาณใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้ามาฟังเปิดตาดูนี่บางทีก็อ่านพระสูตรไปด้วยหรือบางทีก็เห็นคนนั้นคนนี้ไปด้วยไอ้ที่เห็นนั่นก็คือจักษุธาตุนะจักษุวิญญาณธาตุเห็นแล้วไอ้วิญญาณธาตุที่เป็นจักษุกับวิญญาณธาตุที่เป็นโสตะได้ยินเสียงกับเห็นรูปดมกลิ่นด้วยและคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั่นเดียวกันน่ะเนาะแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟท่านผู้ฟังไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่นั่นน่ะสีเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันน่ะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างแต่ว่าเชื้อมันต่างกันแค่นั้นเองโอ้ใช่ไงไม่เหมือนกันนะนี่หรือเหมือนกันนี่แหละมันต่อเนื่องกันไปไงทุกฝั่งมันเป็นความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณนั่นมันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งพอจากตรงนี้ไปแล้วนี่เวลามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเรามีความดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะนั่นคือกุศลธรรมใช่ไหมที่ต่อเนื่องไปหรือจะเป็นอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องไปก็ด้วยนะท่านฟังอย่างเช่นว่าพอเราเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงสวดมนต์โอ้เสียงสวดมนต์เสียงเขาทำความดีได้ยินเรื่องราวที่ดีๆซาบซึ้งใจนี่เกิดเป็นปีติสุขขึ้นปีติสุขนี่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็เกิดต่อไปชุ่มชื่นต่อไปไอ้กุศลธรรมแรกตอนแรกที่เราฟังเรื่องราวแล้วมีกุศลธรรมคือปีติสุขไอ้ถัดมาสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยมันก็กุศลธรรมอันเดิมแต่ว่าคนละอันแล้วไงเห็นไหมมันอันเดิมหรือคนละอันมันเป็นภาวะต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอันนี้จึงเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยอกุศลธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเช่นมีคนด่าเราเนี่ยโอ้ยไม่พอใจเลยหรือแท็กซี่มาปาดหน้าเอียดเข้ามาอย่างนี้ไม่พอใจเลยเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นเคืองขึ้นใช่ไหมเคืองคนข้างนอกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงพ่อแม่เขาด้วยไม่รู้จักหรอกพ่อแม่เขาคือใครแต่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาไปแล้วบอกเขาสั่งสอนมายังไงถึงคนข้างๆเราด้วยนะคนข้างๆเรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับไปด้วยใช่ไหมล่ะเขาก็นั่งมาเฉยเขาก็โดนด้วยทำไมเขามาโดนอกุศลธรรมด้วยมันต่อกันไปจนกระทั่งบางทีไปถึงที่ทำงานหรือกลับถึงที่บ้านคนที่บ้านโดนด้วยคนที่ทำงานโดนด้วยเจ้านายบางทีก็ไปใส่กับลูกน้องวันนี้ทำไมมันรถติดอย่างนี้ลูกน้องก็โดนด้วยภาวะอกุศลธรรมที่มันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยถัดมาอีกคือสมณันตรปัจจัยสมณันตรปัจจัยคือต่อเนื่องมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในอุปมาเกี่ยวกับด้วยรอยเท้าช้างซึ่งคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปพอดีข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรมีจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดข้อนี้อยู่ท่านกล่าวว่าสมณหาโรคือความเกี่ยวเนื่องกันไปแต่ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเหมือนอนันตระที่ว่าต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างเนาะแต่นี่คือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันทันทีแล้วมันต่างกันยังไงท่านอันนี้ท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามและใจดูอย่างถ้าเราเปรียบเทียบกับกายท่านผู้ฟังในทางกายในทางรูปนี่น้ำแก้วนี้กับน้ำแก้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคมันคนละส่วนกันนะว่ามันอยู่คนละแก้วกันใช่ไหมหรือว่าเสียงหูพวกนี้เนี่ยคือมันมาตามช่องทางของเขาเท่านั้นกลิ่นเข้าลิ้นไม่ได้กลิ่นเข้าหูไม่ได้ต้องเข้าจมูกเท่านั้นนั่นคือมันเป๊ะๆของเขาเลยทีนี้พอมาในเรื่องของใจสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปนะมันไม่ได้จับต้องได้แต่มันเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่านามไงแล้วนามต้องอยู่ที่ไหนใจช่องทางนี่คือเรียกว่าใจไม่เหมือนช่องทางหูนะช่องทางหูนี่คือเสียงเท่านั้นใช่ไหมล่ะคุณจับหูได้ด้วยใช่ไหมล่ะนี่คือเสียงเท่านั้นทีนี้พอใจมันอยู่ตรงไหนอายตนะคือใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่นามนั่นแหละเกิดไอความเกิดขึ้นของ นามและใจมโนนะแปลว่าใจนามในที่นี้เราพูดถึงอะไรสัญญาบ้างความคิดบ้างเราบอกความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจไอ้ช่องทางใจกับความคิดนั่นแหละนี่แหละมันแบบมันทันทีด้วยกันมันตรงนั้นมันมาตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นสภาวะที่ทันทีด้วยกันนั่นก็เรียกว่าสมานันตระบางทีก็อ่านว่าสมณหาระคือความที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเราจะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นใจผู้ฟังอีกครั้งนะกายใจนะกายใจรูปนามรูปนามรูปอยู่ที่กายโอเคไหมนามอยู่ที่ใจรูปหมายถึงเราเจาะจงว่าเอาอายตนะภายนอกกายในที่นี้เราเจาะจงหมายถึงเอาอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทีนี้ใจล่ะใจเป็นอายตนะภายในไงใจเป็นอายตนะภายในน้ำล่ะน้ำเป็นอายตนะภายนอกที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ยนั่นแหละก็จะพูดถึงว่ามันคือสมณตระปัจจัยเอาหัวข้อทำความเข้าใจประมาณนี้ก่อนทุกฝั่งเรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มาประการที่6ปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติปัจจัยเช่นเราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีเป็นต้นนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นน้ำเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะมันเป็นของแข็งทันทีนะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศานี่น้ำเป็นของแข็งกันทันทีหรือถ้าเพิ่มขึ้นเกินร้อยองศาปุ๊บนั่นมันเป็นอากาศทันทีเลยความที่ธาตุสี่มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนแค่อุณหภูมินั่นน่ะเออเนี่ยมันเกิดพร้อมกันนี่ท่านอธิบายในอรรถกถาอธิบายอย่างนี้นะโดยทั้งนามด้วยรูปด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงความที่เกิดพร้อมกันของสิ่งต่างๆเช่นมีผัสสะนี้เข้ามาปุ๊บโกรธปุ๊บทันทีอารมณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนี้ทันทีนี่เรียกอย่างนี้ว่าเป็นสหชาติปัจจัยก็ได้ถัดมาอัญญมัญญะปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราจะยกถึงเรื่องของวิญญาณและนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงการเหมือนเอาไม้อ้อสองกำพิงกันเป็นลักษณะที่อาศัยซึ่งกันและกันจึงพูดถึงนามขันธ์4แล้วก็รูปขันธ์1รวมกับเจ้าวิญญาณถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจินตนาการนะท่านผู้ฟังเหมือนกับว่าเราออกไปในอวกาศนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหลือแต่ตานะมีแต่ตาแล้วเรามองไปอวกาศที่ดำมืดสนิทเลยเนี่ยเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่เจอมันมืดไปหมดนะไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันมืดไปหมดใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่ฉายไฟแสงส่องลงไปใช่ไหมเพราะมืดไปหมดหรือว่าต่อให้มีไฟก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงไฟผ่านหน้าเราไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุมาสะท้อนไงเพราะตัวลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวลำแสงเราจะไม่เห็นเราเห็นแสงสิ่งของต่างๆเนี่ยเพราะว่าแสงกระทบโดนลงสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุหรือมีแสงไหมก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้ามีอ็อบเจกต์มีสิ่งของอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีแสงมาผ่านเราก็ไม่รู้ว่ามันมีใช่ไหมเอาต่อเมื่อมีแสงมากระทบปึ้งมีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะเออมีอยู่หรือถ้ามีแสงมาผ่านโดยที่ไม่มีแผ่นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามีแสงผ่านเพราะมันมองไม่เห็นเราแสงมันไม่ได้โดนตาเราใช่ไหมล่ะมันผ่านไปเลยก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาเอาแผ่นไม้มาอ้าวมีแสงผ่านข้างหน้าแล้วนี่คุณจะมองแสงหรือคุณจะมองแผ่นไม้ล่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะอาศัยกันแบบนี้เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยธรรมาประการที่8นิสยปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยในที่นี้ท่านจะพูดถึงความคิดที่จะเป็นเหตุอาศัยให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่อไป ดังเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสือถึงหมอนอยู่เรื่อยๆมันก็จะขี้เกียจนะแต่จิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นได้เพราะนิสยปัจจัยในที่นี้ท่านก็จะเอาเรื่องอายตนะทั้ง6ทางมาประกอบด้วยเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องได้คิดหรือไม่เช่นว่าถ้าคุณไปเดินตามสตรีทฟู้ดถนนคนเดินแล้วก็มีของขายอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็ดูอร่อยแล้วมันจะไม่กินมันก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าฉันจะรักษาศีล8แต่พอตกเย็นแล้วไปเดินตามสตรีทฟู้ดหรือดูคลิปที่มันทำอาหารอร่อยๆจะไปเหลือนะอันนี้มันเป็นนิสัยปัจจัยปัจจัยโดยพินที่อาศัยมันก็จะคล้ายๆกับในข้อที่9นะที่ว่าอุปนิสัยปัจจัยคือกระตุ้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งเร้าในที่นี้จะพูดถึงกุศลธรรมหลักหรืออกุศลธรรมหลักเพราะว่าพอจิตเราน้อมไปทางนั้นแล้วใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังไอ้ตรงพลังตัวนี้แหละมันไปกระตุ้นขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการกระทำของเราไปตามทางนั้นไอ้การที่มันเริ่มมีพลังตัวนี้แหละเป็นอุปนิสัยล่ะสิ่งเราล่ะคือบางคนที่ว่ายังพออั้นได้กั้นได้นะเห็นเจอนั่นนี่โน่นแล้วฉันไม่กินก็ได้หรอกแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกว่าเอ้ยฉันกินคำหนึ่งคิดว่ากินคำหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินอันนี้คำหนึ่งอันนั้นคำหนึ่งแล้วก็โน้นคำหนึ่งก็อย่างละคำไงแต่หลายอย่างไงไอ้ที่ว่าช็อตต่อมาเป็นกินทีละคำแต่หลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินทีละอย่างแต่ว่าหลายๆคำแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเริ่มเป็นการกระตุ้นการเร้าจากกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะท่านฟังถ้าเขามีสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยแล้วเขาก็จะทำกุศลธรรมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไม่ประมาทอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยนี้ทั้งดีและไม่ดีนั้นคือปัจจัยข้อที่9ทำไมในข้อที่10ปุเรชาตะปัจจัยหรือที่ว่าสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นอยู่มาแต่ก่อนแล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกมันมีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าทีหลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเมื่อมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้หรือถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตาเนี่ยจึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนหัวใจมันก็จึงมาทีหลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์นั้นความคือเป็นสันดานน่ะเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยเอาแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดี เป็นงี้ได้เพราะอะไรอาเสวนปัจจัยแต่มาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก่อนคล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้ในยุคตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัลลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นภาษาอาหารอาหารคือภาษาหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีจะมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัลลิงกลาหารแต่เป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยแต่จะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาจะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้หูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นหรืออินทรียปัจจัยแต่มาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิตมุฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจากขั้นที่หนึ่งที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่1ไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมในขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคนี่แปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มรรคปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียน2เล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างคือแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียว ในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยถัดมาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปจอจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นนั่นคือในข้อที่22อัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้เรียกว่าวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ได้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนลดทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส จัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ EMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 811 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค
1: ่
0: ะออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเมื่อช่วง5ที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณ อ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
0: ะ
1: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: ใช่คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต้องเข้าสู่หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันนี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเท เทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงษ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงษ์นะครับเลขาวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณระวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
1: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรอ่ะ
1: ครับ
0: กรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
0: ์
1: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
1: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
1: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า เข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระบาดจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระบาดเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งเขาจะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
1: หกนาฬิกายี่สิบแปดนาที
0: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
1: ่
0: ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

269ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสาธารณพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ
EOC

0: 2จังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม่าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรค เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอามาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
2: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร ับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
1: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
2: ครับพี่สุเทพโกยวงครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: พี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
1: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าคร
2: ับ พี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
1: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะคุณชัยนานะคุณตรีมนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6นาฬิกา55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
2: ได้เลยครับ
1: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
2: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
2: ค
1: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะ มาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อ เลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสร้างมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยา